0: วันที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร
1: ่ไม่หรอกก็หนิงจะบอกพี่อันเสมอไงว่าพี่อันทำงานเยอะแล้วเวลาทำงานเงี้ยทุกงานของพี่อันพี่อันต้องใช้สมองพี่อันเนี่ยแล้วพี่อันเป็นคนคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยอัตโนมัติโดยที่พี่อันไม่รู้ตัวถ้าใครได้มีโอกาสคุยกับพี่อันจะรู้ว่าบางทีเราคุยกับพี่อันอะเราจะได้คำตอบอะไรบางอย่างที่บางทีมันทำให้เราเอ๊ะกับตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เธอคิดอยู่อะมันถูกหรือมันไม่ถูกอะพี่นึกออกปะแล้วด้วยความพี่เป็นคนแบบนี้ไงพี่ก็เลยจะเหนื่อยไงพี่เป็นคนพยายามสมมติถ้าหนูปรึกษาในเรื่องอะไรที่มันแย่ๆพี่จะส่งพลังงานบวกให้หนูแต่ถ้าหนูบางทีมีพลังงานบวกหรือคิดอะไรที่มันล้นหรือ energy พี่จะบาลานซ์หนูกลับมาอยู่ตรงกลางพี่รู้ตัวพี่บ
0: อก
1: มันก็เลยทำให้พี่เหนื่อยไง
0: แต่ว่าแบบก็แบบบางครั้งก็รู้สึกว่าแบบเอออาจจะอ่านข่าวเยอะ
1: แล้วมัน
0: มีข่าวที่เราท้อท้ออ่ะมันมีข่าวที่เราท้อท้อเยอะแล้วบางครั้งผมอินแล้วผมเอาไม่ได้เข้าใจว่าบางครั้งเราอินแล้วเราเอาไม่ได้แล้วเราเยอะมากเลยอ่ะแล้วแบบผมรู้สึกว่าเราผมอาจจะอินไปเองมั้งอ่ะมันอาจจะเป็นความผิดที่เราอินแล้วเราไม่ออกมาออกไม่ได้อ่ะ
1: โดยเฉพาะพวกข่าวคอร์รัปชันต่างๆป่ะ
0: เออแล้วมันเยอะเยอะเยอะเยอะแล้วแบบมันอะไรเนี่ย
1: แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็แค่ตั้งคำถามว่าอะไร
0: แล้วพี่อันก็จะบอกอาจจะบวกกับเหนื่อยด้วยอ่ะ
1: ไม
0: ่นี่คือวิเคราะห์ตัวเองนะฮะนี่คือวิเคราะห์ตัวเอง
1: แล้วพี่อันก็จะบอกทุกคนตอบไปว่าแต่ตราบใดก็ตามถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราอย่าต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น
0: เราต้องสู้
1: เราต้องสู้
0: แต่เหนื่อยค่ะว่ากันไปค่ะอ่ะจ้ะ
1: ค่ะเช้านี้
0: นะครับอ่ะก็คงต้องขออนุญาตเริ่มต้นกันนะครับก็จริงๆมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่ว่าเราเอารายละเอียดมาให้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าสถาปนาพระเกียรติพระเจ้าพัชรกิติยาภานะครับให้จัดสวดตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับก็เมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระชนมริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเกียรติสูงสุดนะครับจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไปนะครับแล้วก็จะมีการจัดรถเมเรือบริการฟรีรองรับประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพนะครับก็โดยขสมกแล้วก็กรมเจ้าท่าก็จัดชัตเทิลบัสฟรี6เส้นทางแล้วก็รถเมย์ผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางหรือรับส่งฟรีทางแม่น้ำเจ้าพระยาอำนวยความสะดวกกันนะครับก็จะเปิดเบื้องต้นนะครับเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันอาทิตย์ก็ผ่านไปแล้วก็คือ8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเป็นระยะนะครับเข้าถวายพระศพเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยก็คือ9ถึง9 9เช้าถึง9กลางคืนส่วนขสมกมีชัตเทิลบัส6เส้นทางจะมี M1 M2 M7 M8 M9 M16 ก็คือท่าพระสนามหลวงสนามชัยสนามหลวงอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทนะครับไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสนามหลวงแล้วก็สายใต้ใหม่ไปสนามหลวงแล้วก็ประตูเทวาภิรมย์ไปสนามหลวงอันนี้จะเริ่มตั้งแต่
1: 7โมงเช้านะคะถึงทุ่มหนึ่งค่ะขณะที่เส้นทางประตูเทวาภิรมย์นะคะจะให้บริการจนถึงเวลา22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มหรือว่าจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดนะคะ
0: ครับผมก็ยังมีอีกหลากหลายเส้นทางโอ้เยอะมากรายละเอียดนะครับก็จริงๆก็พยายามอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับในส่วนของทางน้ำกรมเจ้าท่ามีการจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากท่าเรือวัดอรุณไปแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังไปยังท่าเรือท่าช้างซึ่งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังที่สุดนะฮะก็จะอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเขาใช้คำว่าจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ
1: ใช่ทางขสมกเองรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านบริเวณสนามหลวงทั้ง18เส้นทางนะคะก็ให้บริการจนกว่าจะแล้วเสร็จเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผมนะครับ ก็เราน่าจะได้เห็นหลายๆเรื่องหลายๆข่าวและรวมถึงหลายๆภาพด้วยเช่นกันนะครับก็ขออนุญาตนิดนึงประชาสัมพันธ์อันนึงเดี๋ยวนะพี่อันหานิดนึงก่อนเมื่อเช้านี้กดๆไว้ละคือผมมาเข้าไปคอมเมนต์แล้วผมก็โดนด่ามันด้วยนะจริงๆเราน่าจะได้เห็นภาพในหลวงพระชินีที่ทรงพระกันแสงเห็นไหม
1: แต่เราก็เห็นนะที่ท่านน้ำตาไหล
0: ครับผมก็เขายืนยันกันออกมาแล้วว่าเป็นภาพ AI ทั้งหมดนะฮะ
1: ฮะจริงเหรอพี่
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นภาพที่ตอนนี้แชร์กันเยอะก็คือที่พระองค์ท่านทั้งสองนั่งอยู่ในรถตามขบวนพระศพ
0: ใช่ใช่
1: ถูกป่ะคะ
0: แล้วก็จะบอกว่าพระกันแสงมีขออนุญาตผมขอใช้คำธรรมดาแล้วกันนะฮะขออนุญาตคือพูดง่ายๆก็คือมีน้ำตาม
1: ีทั้งคู
0: ่ภาพต่างๆก็แชร์กันตอนผมเห็นผมว่าน้ำตาคลอเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขายืนยันกันออกมาแล้วเขาไปตรวจเลยนะฮ
1: ะ
0: โดยสำนักข่าว AP และบุชื่อได้เลยว่าคุณวสันต์วณิชากรนะครับก็ยืนยันกันตรงนี้นะครับว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องของผมจากสำนักข่าว AP แล้วมีคนเอาภาพออริจินัลนั้นไปผ่าน AI แล้วทำออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบกันออกมาแล้วนะฮะว่ามันเป็นภาพที่ถูกแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์คือ AI ลงบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ส่งต่อเรื่อยๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกอารมณ์แก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะบรรดาครีเอเตอร์ที่เน้นการสร้างรายได้แล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อสร้าง engagementระหว่างเจ้าของเพจกับผู้รับสารซึ่งถือเป็นการกระทำที่มีบางคนอย่างยิ่งนะครับผมเห็นหลายคนแชร์และผมเห็นหลายคนเอ๊ะหลายคนเอ๊ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนแชร์เสร็จปุ๊บก็ลงท้ายว่าถ้าเป็นภาพ AI ก็ขออภัยด้วยแต่ในที่สุดตรงนี้ก็เลยอยากยืนยันว่ามันเป็นภาพ AI นะครับเรารู้สึกแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นแล้วมันสอดคล้องกับความรู้สึกของเราแต่เราต้องยอมรับอย่างนึงก่อนว่ามันไม่ใช่ภาพจริงครับผม
1: แล้วพี่อันไปคอมเมนต์ว่าอะไรคะ
0: ผมไปคอมเมนต์ว่าภาพ AI นะครับ
1: แล้วมีคนมาม
0: ีคนด่า
1: อ้าวก็มันเป็นความจริงน่ะ
0: แต่ผมไม่ตอบโต้ผมก็เขาไม่เป็นไรอ่ะเขาก็โศกเศร้าก็อย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างความเชื่อที่สอดคล้องกับทัศนคติเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะขาดวิจารณญาณแล้วมันพร้อมที่จะแบบมันพร้อมที่จะไม่เชื่อเข้าใจป่ะมันช่วงที่การเมืองแรงๆก็จะเป็นแบบนี้ความเชื่อที่สอดคล้องกับทัศนคติฉันก็พร้อมจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงได้ง่ายความจริงที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติฉันก็พร้อมจะเชื่อว่ามันไม่ใช่ความจริงได้ง่ายเหมือนกัน
1: แต่ใดๆต่อให้แบบว่ามันไม่มีภาพ AI แต่เราทุกคนก็เชื่อว่าท่านก็โศกเศร้าจริง
0: ๆโอ้โหไม่โศกเศร้าได้ไงเรื่องอย่างนี้เอาเรายังรู้สึกเลย
1: ขนาดเราเองนะ
0: ใช่ถูกต้องนะฮะผมในขึ้นมาคำพูดเลยนะฮะจริงอยู่แม้จะทรงเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียแต่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระขันติอดทนอดกลั้นและยังทรงดำรงพระราชหฤทัยอันมั่นคงเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแปลเป็นไทยได้ว่าเสียใจแต่ทรงแสดงออกอย่างมั่นคงและมีขันติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้ถ้าให้รีเฟอร์เลยทั้งหมดผมอ่านจากแมเนเจอร์ออนไลน์แต่ว่าช่างภาพท่านนี้เป็นจากสำนักข่าว AP
1: ค่ะ
0: ครับผมก็รับทราบโดยทั่วกันครับผม
1: นั่นล่ะคุณผู้ฟังกับเขียนเข้ามาบอกว่ามีป้าบางคนยังเชื่อเลยเวลาดูแบบว่าคลิป AI ที่แมวทำอาหารยังเชื่อเลยว่าเป็นของจริง
0: ซึ่งบางอันผมก็ไม่โทษนะเพราะว่า AI เดี๋ยวนี้มันเก่งเหลือเกินอ่ะแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคือมันจะทำให้ดูจริงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือมันจะดูจริงขึ้นเรื่อยๆ
1: กับพี่อ่ะลองล่าสุดเวลาสมัยก่อนถ้าเราได้งานพรีเซนเตอร์ใช่ป่ะเขาจะต้องมีการถ่ายเปิดสตูพี่เชื่อป่ะรอบเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องถ่ายประหยัดเขาแค่ขอภาพนิ่งหนูหน้าชัดๆแล้วเดี๋ยวเขาไปทำภาพ AI แต่งเซฟเงินได้เยอะเลย
0: ก็
1: ทำคนตกงานไปเยอะเลย
0: เข้าใจในมุมนึงแต่ในอีกมุมนึงผมไม่อยากขับเคลื่อนด้วยสิ่งแบบนี้เลยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็มีความไม่จริงไม่จริงอยู่ใช่ไหมอ
1: ะไรคือจริงคืออ
0: ะผมก็เข้าใจว่าแบบผมก็ใช้แอปแต่งรูปบ้างน
1: ะ
0: เข้าใจว่าปรับแสงเฮ้ยมันมืดไปเฮ้ยมันโซมไปเรามีการแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังอยู่บนมันยังผมไม่เคยทำให้ยิ้มเป็นไม่ยิ้มอ่ะเข้าใจป่ะผมแต่งคือผมแต่งแสงอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนแบบจาก เฉยๆเป็นร้องไห้จากร้องไห้เป็นเฉยๆจากยิ้มเป็นไม่ยิ้มจากอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าจะใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์จริงๆปัญญามันก็คือบอกเลยว่าความคิดเนอะมันก็ควรจะใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนอะมันไม่ควรจะใช้ในทางที่แบบเป็นอะไรที่จากจริงเป็นปลอมหรือว่าจากสิ่ง
0: หรือจากทำเป็นไม่ทำหรือจากไม่ทำเป็นทำ
1: แบบนั้น
0: จากไม่ได้เคยไปที่นั่นแล้วประดิษฐ์ไปว่ายไปที่นั่นผมรู้สึกว่านี่คือเรื่องโกหกอ่ะอย่างผมไปทริปครั้งล่าสุดมาผมถ่ายรูปครอบครัวกันพี่ชายผมไม่ได้ไป
1: แล้วพี่ทำไง
0: พี่สาวก็เลยเติมมา
1: ให
0: ้ตอนเติมผมก็เลือกผมก็ลงรูปนั้นแต่ผมลงรูปนั้นเสร็จผมโพสผมก็จะโพสนะแล้วผมก็เลยแบบเอ๊ะผมเอารูปจริงลงด้วยดีกว่าผมก็เลยลงเป็นอัลบั้มอ่ะหนึ่งสอง
1: ให้รู้ว่าโอเคอันเนี้ยทำมาจาก AI นะ
0: แล้วผมเขียนด้วยแล้วผมเขียนไว้ด้วยว่ารูปจริงคือรูปที่สองที่แต่ลงรูปแรกเพราะว่าแปะพี่โอเข้ามาด้วยเพราะว่าใจเราอยากให้ครบแต่ผมอยากให้ทริปนั้นเป็นทริปที่ผมเก็บไว้แล้วผมจำความจริงได้ว่าทริปนั้นพี่โอไม่ได้ไป
1: ซึ่งสิ่งที่แผนพูดมันมีความหมายมากนะคะคุณผู้ชมหนิงว่าเพราะทุกวันนี้บางทีเราอะสมองเราอะถูกหลอกด้วยสิ่งนี้จนกลายเป็นเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริงไป
0: บางครั้งเรายังเชื่อเลยว่าเราหน้าตาดีกว่าที่เราคิดเราเป็นเข้าใจป่ะ
1: อันนี้ใครจะว่ายังไงหนิงคิดอย่างนั้นตลอดค่ะใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่หนิงก็จะมั่นใจในตัวหนิงเองต่อให้มีคนมาเขียนว่าเอ๊ะวันนี้ไปฉีดปากมาหรือเปล่าวันนี้หน้าประหลาดวันนั้นทั้งที่เชื่อมาบางรูปไม่ได้แต่งรูปเลยอ่ะหนิงก็จะเซลล์ในตัวเองว่าไม่ฉันสวย
0: ไม่มันก็โอเคไงแต่หมายความบางครั้ง
1: เรา
0: คิดว่าเราเป็นเหมือนกับรูปที่เราแต่ง
1: แต่ส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพ
0: ี่แล้วมีคนแต่งจนแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะ
1: แล้วก็เจอตัวจริงเอ๊ะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
0: หนึ่งคือใช่ตัวจริงกันหรือใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับสองคือบางครั้งเราก็งงว่าทำไมเขาคิดว่ารูปที่แต่งจนเป็นมนุษย์ต่างดาวดูดีกว่าตัวเขาเป็นตัวจริงเขาเพราะบางทีตัวจริงเขาดูดีกว่ามีนะแต่แต่งจนหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเห็นไหมตาเป็นตัวรีเมอร์เลยอ่ะถึงเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมแต่งหน้าตัวเองจนเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองดีอ่ะ
1: แล้วบางคนอ่ะ
0: แต่ผมก็ปล่อยเขานะเพราะมันเป็นพื้นที่เขาอ่ะ
1: แล้วบางคนอ่ะตัวจริงอ่ะอ้วนมากเอาซะแบบว่าโอ้โหหุ่นดีเช้งกระเดะ
0: ก็ถ้าคิดว่าผอมดีกว่าก็คุมอาหารสิครับออกกำลังกายสิครับใช่ไหมก็ประมาณนึงอ่ะคืออย่าถึงขนาดว่าอ้วนเป็นผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถามว่าแบบเฮ้ยรูปนี้มันดูเรามีบางรูปที่รู้สึกเราอ้วนเกินจริงอ่ะเต็มที่ผมก็ไม่เลือกรูปนั้นลงอ่ะ
1: โอเคใช่
0: เราเลือกรูปที่ดี
1: ไม่หรือว่าจะตบก็นิดหน่อยแต่อย่าให้มันหลุดกว่าตัวจริงไปเท่าไหร่ไง
0: มีบางครั้งผมยังโทรหาเพื่อนผมเลยว่าเฮ้ยแต่ต้องสนิทน
1: ะ
0: เฮ้ยทำไมแกไม่เลือกรูปเหรอแกถึงลงรูปตัวเองรูปนี้อ่
1: ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเขาดีอยู่คนเดียวแล้วรูปแล้วบังเอิญผมในรูปไม่ดีผมก็แค่โทรไปด่ามันว่าแหมแต่มันก็แบบที่เราพูดว่าไอจีใครคนนั้นรอดไง
1: ใช่
0: เขาใช่
1: ไหม
0: มันก็เลือกปกติเราก็ต้องดูตัวเราดีก่อนแต่ว่าบางครั้งเราก็แบบแกนี่แกลงรูปตัวแกเองนะแกไม่ดูรูปกันเลยแต่งรูปนิดนึงก็ได้ผมรู้สึกว่านิดนึงมันเป็นความรับผิดชอบ
1: แต่ไอ้แต่งนิดนึงเนี่ยนะเวลาถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วจะลงรูปเดียวกันเนี่ยมันควรจะให้คนใดคนหนึ่งเป็นคนแต่งแล้วก็ให้มันเป๊ะเหมือนกันหมดด้วยนะ
0: แต่กับบางคนก็แต่งจนแบบผมว่าก่อนโพสก็เอามาดูหน่อยแล้วกันนะว่าให้ม
1: ัน
0: ช่วยกัน approve นิดนึงบางทีแกก็แต่งเกินนะ
1: คุณฟังบอกว่าชอบจังเลยแต่งหน้าเทรนกระเบื้องเครือ นี่แต่กี้มีคนส่งเข้ามาบอกว่าจริงๆวันนี้อยากให้พี่อ้อมมาจัด
0: เอ้า
1: เพราะว่าอยากรู้ว่าพี่อ้อมฝันอะไรตัวเลขแน่เลยใช่ไหม
0: อ๋อวันนี้เหรอ
1: ใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้ไงคะ
0: อ๋อพรุ่งนี้
1: ใช่ไหมอยากให้พี่อ้อมมาจัดโทรถามเลยดีไหมคะคุณ
0: อาจารย์อ้อมเหรอฮะ
1: อาจารย์อ้อมโทรถามเลยดีไหมคะ
0: ครับผมอ่ะก็นะก็คุยก็ชวนคุยกันเพราะว่า
1: ไม่อยาก
0: ค
1: ิ
0: ดว่า AI มันก็มีความดีแหละนะครับแต่มันก็มีความน่ากลัวในมุมเหล่านี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในพูดถึงเรื่องของ AI ก็เห็นข่าวไหมว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กออกม
1: า
0: เขาผมคิดว่ามันคงบังเอิญเจอสื่อเนาะแล้วพาดหัวแต่พาดหัวมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่
1: ไหมพาดหัวแบบสุดเลย
0: ยอมรับว่าเมตาทำพลาดระหว่างการปรับองค์กรสู่ความเป็น AI แล้วก็ยอมรับว่าทำพลาดหลังจากปลดพนักงานแล้วก็โยกพนักงานนับพันตำแหน่งแต่จากนี้ยังไม่มีแพลนที่จะเอาพนักงานออกนะครับแล้วก็จะทุ่มงบอีกเป็นแสนล้านดอลลาร์เลยนะแสนล้านดอลลาร์ในการปรับตัวพาเมตาเข้าสู่เรื่องของการพัฒนา
1: AI.
0: ความเป็น AI ของตัวเขา
1: ะ
0: นะครับก็ ก็มันก็ลุยๆกันอยู่อ่ะเนาะในระหว่างนี้นะฮะในขณะเดียวกันครับผมก็น่าจะเห็นกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นที่พูดถึงมาอย่างต่อเนื่องเลย SpaceX IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ละ
1: Elon Musk
0: ใช่ฮะแล้วก็ส่งผลให้ Elon Musk กลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่รวยระดับล้านล้านดอลลาร์คือผมว่า
1: คิด
0: เลขกดละหลักไม่พออ่ะ
1: คือจริงๆอีลอนมัสก์เขามีหุ้นอยู่ในบริษัทเนี่ยประมาณ 80% ซึ่งจริงๆตัวเลขที่ทำให้บริษัทเติบโตเนี่ยมัน 2,000 ล้านล้านบาทแต่เฉพาะหุ้นของเขาเองเนี่ยมีประมาณล้านล้านบาท
0: ซึ่งผมก็ไม่ได้ตามนะผมสารภาพผมไม่กล้าซื้ออ่ะผมก็ฟังเยอะจนไม่รู้ว่าจะฟังใครแล้วเนี่ยคือมันก็มีคนออกมาพูดบอกว่าแบบมันมีความ
1: ปั่น
0: แบบ
1: นะคะ
0: เออมันคือก็ไม่เชิงปั่นนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปผมก็ไม่รู้จริงไงผมเลยไม่กล้าพูด
1: แต่เขาก็ยังย้ำไงพี่อันว่าบริษัทเขาเนี่ยเป็นพยายามมากที่สุดในการให้สัมภาษณ์ข่าวเขาพยายามมากที่สุดในการที่จะสร้างเสถียรภาพให้องค์กรแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างซึ่งคนที่จะกังวลหรือว่าคิดว่าเสถียรภาพที่ทำให้หุ้นมันถูกไปขนาดนั้นน่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาแบบให้ความสำคัญมากที่สุด
0: แต่คนจำนวนมากแหละฮะก็กระโดดลงไปนะฮะก็ผมเชื่อว่าหุ้นมันก็คงไปแหละด้วยความเชื่อมีหุ้นจำนวนเยอะมากเลยที่ไปด้วยความเชื่อทั้งที่เรามองเราเห็นว่า
1: ไม่น่าจะไปอ่ะไม่น่าจะ
0: พื้นฐานมันมาจากอะไรผมไม่ได้พูดถึง SpaceX นะผมพูดถึงแบบหลายๆหุ้นที่เราแบบพื้นฐานมันมาจากอะไรอ่ะมันไม่มีฟันดาเมนทัลเลยนะแล้วโครงสร้างในการหารายได้ของเขาคืออะไรตอบไม่ได้แล้วแป๊บเดียวเองหลังจากมันขึ้นพูดปั๊บกันด้วยความเชื่อด้วยวิธีการให้ข่าวด้วยวิธีการแถลงข่าวอะไรกันต่างๆแป๊บหนึ่งมันก็ลงมาเลยก็เลยเน้นทำงาน
1: ใช่ไหมเราก
0: ็ซึ่งอาจจะไม่ฉลาดก็ได้ผมก็ไม่ได้บอกวิธีการแบบนี้ฉลาด
1: ก็ที่เราคุยกันเมื่อเช้าไงพอหนิงไปถ่ายซีรีส์กับถ่ายซีรีส์หนิงบอกกับตัวเองบอกว่าที่ผ่านมาฉันไม่น่าเป็นผู้จัดละครเลยอะถ่ายซีรีส์รู้สึกว่ามันกลับมาเป็นตัวตนของฉันแล้วอะทำงานเสร็จก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใครเสร็จงานตัวเองจบอาจจะเหนื่อยหน่
0: อ
1: ยคิดแบบนี้ผิดไปไหมเนี่ยพี
0: ่ไม่ผิดผมก็ถ้าจะบอกว่าแบบก็อาจจะมีบางคนที่ดูว่าเราทำงานไม่ฉลาดก็ได้นะคืออ่ะพี่ว่าทั้งพี่และหนิงอ่ะก็คือเอาแรงงานเข้าแรกอ่ะ
1: เนาะ
0: ผมก็ใช้แรงงานเข้าแรกอ่ะผมแต่เดี๋ยวผมจะพักร้อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ครั้งนี้ผมลาค่อนข้างเยอะนะ
1: ค่ะ
0: คือให้คนอื่นแทนเลยไม่มีไลฟ์บ้างแต่น้อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เงี้ยก็งานผมก็จำนวนเยอะมากคือถ้าผมไม่ทำงานผมก็ไม่ได้เงินซึ่งบางคนก็บอกว่าก็แปลว่าไม่ได้ให้เงินทำงานแทนเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีภาษีเป็นคำผมก็ไม่รู้ว่าผมก็บางครั้งก็กังวลน่ะแต่
1: หลายๆงานที่เราพยายามให้เงินทำงานแทนเราด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ก็นั่งมองหน้ากัน
0: บางทีมันก็เก๊กซิมนะ
1: เออ
0: บางทีก็รู้สึกว่าเออกลับไปทำงานแบบเดิมก็สบายใจดี
1: ใช่ไงมันเลยรู้สึกไงว่าพอกลับมาทำงานแบบเดิมเรารู้สึกเออมันก็ดีเนาะเหนื่อยจ
0: ังผมก็เคยแบบวิ่งหาสปอนเซอร์เองซื้อเวลาเอง manage เองทำทุกอย่างเองเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าบางทีผมเป็นพิธีกรรับจ้างเสร็จงานแล้วผมรับเงินกลับบ้านก็มีความสุขดี
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่มี
1: แล้วแต่วิธีว่าใครจะคิดยังไงแล้วช่วงจังหวะเวลานั้นมันเข้าล็อกตัวยังไงแล้วสบายใจอ่ะแต่นาทีนี้เน้นว่าอะไรสบายใจแล้วไม่ผิดต่อใครทำเถอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้อนาคตมันจะเป็นยังไง
0: ใช่ก็ยังขอบคุณที่ยังมีงานให้อ่านกระหนิงทำน
1: ะ
0: จริงมาถึงตอนนี้ก็ทำงานหนักแล้วยังมีงานยังมีพื้นที่ให้เราไปทำงานหนักอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะใช
0: ่ครับผม
1: มาไปในข่าวอะไรต่อดีคะ
0: ไปเรื่องพี่ไม่รู้หนิงรู้เรื่องนี้ไหมพี่งงอ่ะฟาริดานี่คืออะไรอ่ะ
1: ตามบ้างอ่ะ
0: เออ
1: แต่ไม่ได้ตามแบบ
0: แต่ว่าณตอนนี้พี่เหลืออยู่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะตอนนี้นะฮะถ้าให้อ่านสรุปนะตอนนี้ก็คือพี่ก็เห็นว่าแบบเขาคือคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเราไม่ต้องผมไม่ได้อ่านเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมอยากให้มันนิ่งแล้วสรุปว่ามันคืออะไรในระหว่างที่ดราม่ามันฟุ้งความจริงยังไม่ปรากฏน่ะถ้าพูดไปเราก็จะแค่เติมไฟไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงอะไรคือความจริงแต่ณตอนนี้ดูเหมือนมันค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับจากการที่เจ้าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆถ้าพี่อ่านพูดผิดต้องขออภัยโบแก้พี่อ่านด้วยแล้วกันนะคุณฟาริดาเป็นผู้หญิงคนนึงที่ออกมาบอกว่าตัวเองท้องกับนักร้องคนหนึ่งพูดเลยนะวันนี้ก็คือติน
1: ติน
0: นะครับ จากวง New Country นะตอนนั้นนะครับแล้วก็พูดไปหลายประเด็นเลยมีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องการพรากผู้เยาว์มีโอ้โหอะไรกันไปก็คือมีสตอรี่แบ็กอัพสารพัดเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับจนก็ส่งผลกระทบต่อตินตินแล้วก็ตินตินก็บอกว่าคือไม่ว่านี่จะเป็นเหตุผลหรือเปล่าก็ตามแต่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ในที่สุดทำให้ตินติน
1: ไปออกโหนกระแส
0: แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับบริษัทจีเอ็มแกรมมี่นะครับจีเอ็มแกรมมี่ไม่ต่อสัญญากับตินตินด้วยเช่นกันนะครับในที่สุดฟรีดาตอนนี้ออกมาโพสต์ขอโทษหลังจากที่มีกระแสตีกลับหลังในหลายๆเรื่องแล้วมีคนเปิดเผยมุมอื่นๆออกมา นะครับคุณฟรีดาเองออกมาโพสต์ขอโทษแล้วยอมรับว่ากุเรื่องท้องกับนักร้องฟอร์ฟันแปลว่ามีกุเรื่องกับคนอื่นอีกนะแปลก็คือถูกเปิดเผยว่านอกจากตินตินแล้วอ่ะผู้หญิงคนนี้ยังไปกุเรื่องว่าท้องกับนักร้องฟอร์ฟันซึ่งผมไม่รู้ใครก็ไม่ได้อยากรู้เพราะว่าก็ยอมรับว่ากุแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ปฏิเสธแต่ตอนนี้บอกว่ายินดียืนยันที่จะตรวจ DNA กับตินตินแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันหนักแน่นนะฮะว่าไม่เคยมีสัมพันธ์ใดๆเชิงชู้สาวต่อกันเลยกับนักร้องฟอร์ฟันสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวฟริดายอมรับว่าเกิดจากการพูดคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองมันคึกขนองอะไรกับเรื่องนี้จึงได้สร้างเรื่องและส่งรูปภาพนั้นไปหลอกคู่สนทนาโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบก็กราบขอโทษน้องฟอร์ฟันและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของเธอทำให้ฝ่ายชายต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ยังกราบขอโทษตินตินด้วยจากกรณีที่เคยพาดพิงและกล่าวถึงในเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดและพรากผู้เยาว์แปลว่าเรื่องยาเสพติดพรากผู้เยาว์ก็โกหกถ้าพูดตรง
1: ๆง่ายๆว่าไม่มีเพราะว่าเขามีผลตรวจสอบยาเสพติดแล้วนี
0: ่
1: ว่าไม่ได้มียาเสพติดเลย
0: ใช่รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านสักและบุคคลที่3อื่นๆที่ถูกพาดพิงและดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนน้อมรับผิด 100% กับสิ่งที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและขาดสติและความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยพวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้น้อมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตามมาของตนเองตอนนี้ก็จะขอเก็บตัวแล้วก็กลับไปพิจารณาตัวเองแล้วก็จะโฟกัสอยู่กับลูกนะครับกับที่ตั้งท้องอยู
1: ่ค่ะแล้วที่ตั้งท้องอยู่จริงๆตอนนี้ผู้จัดการของตินตินเองก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้ไปตรวจ DNA แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าในฐานะคนเป็นแม่ความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำอาจส่งผลกระทบต่อลูกในท้องจึงได้ตอบกลับไปด้วยความกังวลว่ายังไม่ได้อยากที่จะเข้าไปตรวจนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเข้าไปตรวจตามวันและเวลาดังกล่าวแล้วก็เพื่อพิสูจน์ความจริงและแสดงความบริสุทธิ์ให้กระจ่างด้วยแล้วก็ขอโทษผู้จัดการและครอบครัวของตินตินด้วย
0: ครับก็บอกว่าย้ำว่ารู้สึกเสียใจและสำนึกผิดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเขาจบแล้วก็จบคือไม่ต้องไปตามแบบโอ้ยทำไมผมว่าไม่ต้องไปขยี้หรือไปเหยียบซ้ำใดๆแต่ที่เล่าเรื่องนี้เพราะผมคิดว่ามันถึงมันเกือบจะถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าเตือนสติกันได้
1: พี่อันแล้วถ้าแบบนิ้งถามเนี่ยในมุมที่อาจจะเคยเจอเรื่องอะไรร้ายๆมานะแล้วถ้าเขาขอโทษด้วยความที่เขารู้ว่าสื่อมันตีกลับล่ะแล้วตัวเองก็ต้องขอโทษแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลย
0: เราก็
1: มันควรจะยังไง
0: เราก็ไม่สามารถไปสมมุติว่าเขาไม่รู้สึกจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้แต่ในเมื่อเขาแสดงจุดยืนแบบนี้พี่ก็จะเคารพในจุดยืนแบบนี
1: ้ก็ขอให้รู้สึกและเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้คือเขาเลือกที่จะกระทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกตามที่เขากระทำส่วนในใจเขารู้สึกยังไงผมไม่รู้แล้ว
1: แล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันจริงมันไม่จริงใช่ไหมเพราะสุดท้ายพฤติกรรม
0: เพราะอย่างอื่นเราก็แค่สงสัยแล้วก็เราก็จะปรุงแต่งละว่าอุ้ยสงสัยเขาไม่ได้สำนึกจริงหรอกแต่ไม่มีทางไปแต่ในนี้คือปรุงแต่งหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเลือกขอโทษเขาเลือกทำสิ่งนี
1: ้ก็รอดูพฤติกรรมและการกระทำในอนาคตถ้ามันไม่ได้มีอะไรออกมาแล้วก็ตั้งใจเป็นแม่ที่ดีดูแลลูกก็คิดว่าให้โอกาส
0: ใช่แต่ผมก็จะย้ำกลับไปว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าปัจจุบันมันแต่งรูปได้ไงปัจจุบันมัน AI ได้ปัจจุบันมันปลอมได้ปัจจุบันโกหกได้เนียนขึ้นเรื่อยๆและนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกและนี่ไม่ใช่แค่ก่อนหน้านี้ก็มีมาก่อนหน้านี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยเพราะน้องเขาก็แต่ละคนก็มีชีวิตของเขาไปแล้วแล้วผมคิดว่ามันก็งวดไปแล้วแต่ถามว่าเคยมีผู้หญิงที่ท้องแล้วบอกว่าคนนี้คือพ่อแล้วไม่จริงเยอะแค่ไหนในทางกลับกันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศนะฮะไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าคุณหลอกลวงหรือแม้แต่ในกรณีเกาหลีเขาชื่ออะไรนะที่ดังๆ
1: คิมซูยอน
0: คิมซูยอนน่ะก็ตอนนี้ก็ยืนยันออกมาแล้วว่า
1: ว่าไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร
0: แล้วถูกฟ้องร้องมหาศาลแล้วตัวฝ่ายชายเองณวันนั้นเนี่ยผมว่ามันเหมือนตะโกนแค่ไหนเสียงก็ไม่ออกอ่ะ
1: เหมือนโลกทั้งใบถล่มลงที่เขาการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แทบทุกแบรนด
0: ์ถูกซีรีส์มหาศาลที่ทำกับดิสนีย์ก็ถูกดองความเสียแล้วถูกฟ้องร้องกลับถูกถอดความเสียหายชื่อเสียงสภาพจิตใจแล้วก็ตอบได้เลยว่าคนที่ทำอ่ะถ้าใช้คำภาษาเราก็คือไม่มีปัญญารับผิดชอบหรอกหมายความว่าความสมมตินะความเสียหายเท่ากับ300ล้านบาทฟ้องไปแล้วได้อะไรอ่ะหนิงยึดได้เหรอมีเหรอมีให้ยึดหรอ
1: มีให้ยึดอ่ะถามกำลังจะถามว่ามีให้ยึดมีให้รับผิดชอบตรงนี้เหรอแต่ชีวิตเขาพังไปเลยนะพี่อัน
0: ถูกนะวันนั้นคือเหมือนแบบตะโกนแทบตายแล้วก็ถูกสังคมปิดไมค์เข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าณวันนั้นเราเลือกจะเชื่อ
1: แต่ว่าวันนั้นหนิงยืนเลือกเชื่อฝั่งฝ่ายชายเพราะหนิงเป็นแฟนคลับเขา
0: อันนี้ก็ไม่ได้นะ
1: อันนี้ไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้
1: อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้แต่ตอนนั้นคลั่งรักอยู่ไง
0: เราก็จะเลือกเชื่อเพราะเป็นแฟนคลับไม่ได้
1: แต่อันนี้จริงเพราะสุดท้ายนะไอ้เรื่องแฟนคลับเข้าข้างศิลปินเองเนี่ยโอ้โหในเมืองไทยเราเองก็เห็นกันเยอะ
0: ผมคิดว่ามันก็จะกลับไปเรื่องเดิมฮะเราเลือกยืนข้างๆได้แม้เขาผิดเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วยังรักเหมือนเดิมก็ได้แต่ต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่สามารถบอกว่าผิดเป็นถูกได้เช่นเดียวกันคุณจะรักใครในเป็นบุคคลสำคัญท่านใดในโลกก็ได้ไม่ผิดและจะยังคงเข้าข้างเขาไปตลอดแม้เขาจะกลายเป็นคนที่วันหนึ่งถูกเปิดโปงมาว่าเลวเหลือเกินก็ได้แต่คุณไม่สามารถบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดไม่ผิดเพียงเพราะคุณรักลูกเรายังบอกไม่ได้เลยถ้าเขาทำผิดเรารักเขาเหมือนเดิมแหละเพราะมันไม่ต้องหาเหตุผล
1: แต่ไม่ข้างได้แต่เข้าข้างไม่ได้
0: ใช่ใช่อย่าเข้าข้างอย่าเข้าข้างกันเพราะฉะนั้นอะไรไม่ดีก็คือไม่ดี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ในทางกลับกันอะไรดีบุ่มก็ว่าดีเข้าใจไหมแต่ต้องไม่เข้าข้างว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่อันก็จะสัมภาษณ์บุ่มนะจ๊ะ
1: อ๋อวันนี้สัมภาษณ์พี่บุ่ม
0: ใช่วันนี้พี่บุ่มมา
1: เขาท็อปิกอะไรอ่ะพี่อันวันน
0: ี้ไม่วันนี้เข้ามาคลับอินสปายเดย
1: ์อ๋อคลับอินสปายเดย์
0: คลับอินสปายเดย์ก็เลยแบบเดี๋ยววันนี้ก็จะเจอบุ่มนิดนึง
1: เดี๋ยวคืน
0: น
1: ี้จะรอฟัง
0: เดี๋ยวเจอกันนะบุ่มนะอะไรดีบุ่มก็ว่าดีจ้ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์ข้าวโอ๊ตแมกกาเรตค่ะลักตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: ครับพักแป๊บนึงครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
5: ขไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: อ่ะมาคุยกันต่อครับเรากำลังย้อนกลับไปดูภาพพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอยู่นะฮะแล้วก็ดูลิซ่าดูอนิต้าดูเรม่าดูสารพัดเลย
4: ค่ะแต่แล้วเราก็คุยกันบอกว่าจริงๆดูในจอน่าจะสนุกกว่าไปนั่งดูตรงนู้นนะ
3: คือไปตรงนั้นมันคงได้วายแปลกแต่มันไม่มันเหมือนผมเคยไปดูหลายๆงานใหญ่มากของโลกอ่ะแล้วพบว่าโอ้ยอยู่บ้านมันทีวีเขาซูมให้แล้วอ่ะเข้าใจไหม
4: เนาะมันซูมสิ่งที่ควรจะดูให้เรียบร้อย
3: ใช่ครับผม
4: แต่ใดๆลิซ่าสวยมาก
3: พร้อมกับจมูกใหม่ใช่ไหม
4: ใช่แล้วหนิงก็บอกว่าหนิงก็เตรียมยื่นเล็บ
3: พอแล้วหนิงไม่ต้องทำอะไรแล้วพอแล้วพักค่ะแต่ถ้าหนิงไม่พูดพี่ไม่รู้เลยนะว่าเขาทำจมูกใหม่อ่ะ
4: ชาวเน็ตไปจับผิดกันไง
3: อ๋อเหรอ
4: แต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากต้นสังกัดหรือว่าตัวน้องว่าอะไรใดๆนะแต่มาว่าเป็นข่าวออกมาคนก็ไปจับผิดกันก็อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนพิธีเปิดฟุตบอลโลกคนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรเท่าไหร
3: ่พูดถึงแต่จมูกเหรอ
4: ใช่แต่ว่าใดๆคือทำไม่ทำยังไม่ได้รับการยืนยันแต่รู้ว่าสวยมาก
3: อ่ะเขาเรื่องเพอร์ฟอร์มเขาก็สุดอยู่แล้วล่ะ
4: ที่สุด
3: ใช่
4: แล้วรู้สึกชื่นชมมากเนาะคนไทยคนเดียวพี่ไปยืนอยู่จุดนั้นอ่ะ
3: ใช่อ่ะก็ตามเชียร์กันก็แล้วกันนะครับ
4: ตามเชียร์ค่ะ
3: ผมรอดูอีกทีนึงก็คือจะรอดู half time show นี่คือ half time show ครั้งแรกนะปกติแล้ว half time show จะมีแค่ซูเปอร์โบว
4: ์
3: แต่นี่คือครั้งแรกที่จะมี half time show ในคู่สุดท้ายคือคู่รอบชิงชนะเลิศตอน half time ก็จะมีศิลปินมาอีกเหมือนกันแล้วก็ produce ทั้งหมดโดยคริสมาร์ตินใช่ไหม
4: ใช่ป่ะ
3: น่าจะใช่นะคริสมาร์ตินของโคเพลย์เป็นคนเขาชื่อคริสมาร์ตินนั่นมาก่อนเพียงไม่แน่ใจ

0: ขออภัยนะก็คือนักร้องนำโคเพลย์อ่ะเป็นคนเป็นเหมือนกับ direct produce อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชากิล่า BTS แล้วก็มาดอนน่า3คนโอ้โหตัวใหญ่มากทั้ง3คนเลยอ่ะหมายความแบบว่าบิ๊กเนมหมดเลยอ่ะก็ต้องรอดูกัน11นาทีนะ3คนแปลว่าถ้าเฉลี่ยก็คือคนละ3นาที
1: 3-4 นาที
0: ใช่
1: ไม่รู้สารภาพว่ารอดูมาดอนน่าเลยอ่ะ
0: ผมก็รอดูเพราะเขา67แล้วอ่ะคือรอดูคือเราต้องไม่คาดหวังว่า67เขาจะเต้นได้เหมือน35เข้าใจป่ะแต่67แล้วยังมี drive ขนาดนี้แล้วเพิ่งออกอัลบั้มชุดที่15นะแล้วมีแนวโน้มว่าจะประกาศว่าจะเวิร์ทัวร์แล้วผมว่าเขาก็เจ๋งมากเลยอะ
1: เพอร์ฟอร์มเขาในวัย67ที่เขายังทำได้อยู่ถือว่าสุดอะถ้าเมืองไทยของเราก็มีนะพี่เบิร์ดธงชัย
0: นะครับ
1: ก็ยังสุดในวัยของพี่เบิร์ดเลย
0: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะอัลบั้มชุดใหม่ของเขาผมก็ชอบซึ่งยังไม่ออกนะจะออกอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลกับมิวสิกวิดีโอมามิวสิกวิดีโอยาว17นาทีนันสต็อปเจ๋งมากทั้งหมด Art Direction by Dolce & Gabbana
1: ค่ะ
0: สนุกมากชอบสรุปคือชอบเขาอ่ะย้อนกลับมามีคนถามว่าตกลงสงครามจบแล้วใช่ไหมระหว่างอเมริกาก
1: ับอิหร่าน
0: กับใช่
1: อ
0: ิ
1: หร่าน
0: ก็ทรัมป์พูดนะฮะทรัมป์โพสอ่ะทรัมป์โพสแล้วเขาบอกว่าจะมีการเซ็นสัญญาไปข้อตกลงกันในวันศุกร์นี้อย่างเป็นทางการส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นวันนี้น้ำมันลงทันทีนะครับแล้วก็ที่เหลือขึ้นหมดหุ้นทั่วโลกขึ้นหมดเลยก็แต่ไม่รู้ว่ายังเหลืออังคารพุธพฤหัสนะเข้าใจปะเรากำลังคุยกับคนที่ขึ้นลงอยู่นิดนึงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันในขณะเดียวกันทางอิสราเอลเขาก็ยังยิงของเขาอยู่อ่ะเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะซึ่งทรัมป์ก็ออกไปประนามอิสราเอลอีกว่าแล้วคุณไปยิงเมืองนู้นเมืองนั้นเขาเมื่อคืนนี้พี่อ่านข่าวอยู่เมื่อคืนเขายิงเบลารุสอ่ะของเลบานอนน่ะแล้วทรัมป์ก็บอกว่าแบบเหมือนมันใช่หรออะไรเงี้ยเรากำลังจะเซ็นสัญญาสันติภาพนะแล้วคุณยังยิงอะไรกันแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันผมไม่รู้ว่ามันจบจริงไหม
1: จริงๆน่าจะใช้คำนี้ดีกว่าไหมคะว่าพักลบแล้วก็เจรจายังไม่น่าจบลงตัว 100% หรอกเพราะว่าใดๆแล้วทางอิหร่านเองอ่ะเขาก็ยอมที่จะไม่ได้ทำโครงการที่จะพัฒนาเพิ่มกว่าเดิมที่เคยมีแต่ยังคงทำอยู่ซึ่งจุดเนี้ยอเมริกาเองก็ยังไม่ยอมนะ
0: ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ครับผมอ่านเมื่อเช้านี้เองทรัมป์บอกว่าวันศุกร์นี้จะเซ็น
1: น่ะแต่ก็วันศุกร์ไงพี่อันมันหลายทีแล้วไงที่ทรัมป์พูดอะไรใดๆแล้ว
0: พอถึงวันพฤหัสว่าก
1: ลางคืนดึก
0: ๆผิดหวังกับ
1: ฮีก็จะโกรธทันที
0: เลื่อนไปก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นอันว่าวันนี้ก็มีความชัดเจนออกมาสำหรับการเริ่มต้นสัปดาห
1: ์ที่ดี
0: มันก็เลยมีผลในทิศทางที่บวกต่อโลกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรกันต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับนะฮะส่วน อีกเรื่องก็แต่เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ในเชิงลึกนะฮะแต่ก็เห็นว่าถ้าจำได้ก็คือราชประสงค์ระเบิดยาวนานแล้วตอนนั้นก็ระเบิดตรง
1: พระพรหม
0: แหละก็ระเบิดแรงเลยนะฮะณตอนนั้นเนี่ยถ้าเรายังจำชื่อได้เราก็จะจำชื่อยูซูฟูได้กับอีกคนหนึ่งคืออาเดม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สองคนนะครับซึ่งก็เป็นชาวอุยกูร์แล้วก็ถูกจับอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งก็
1: เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย
0: ใช่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วบอกว่าเราอ่ะขังไว้ทั้งที่อยู่ในระหว่างที่พิจารณาคดีมันถูกต้องหรือนะครับสหประชาชาติก็แสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราขังไว้จนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับที่มันมีการตัดสินออกมาหลังจากยื้อมายาวกว่า10ปีนะครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาไปเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วตัดสินคือประหารชีวิตแถลงการประณามโทษแต่ว่าในขณะเดียวกันหลังจากบอกว่าจะประหารชีวิตชาวอุยกูร์2คนนี
1: ้
0: ซึ่งยื้อมากกว่า10ปีนะฮะทางเราเขาบอกว่าเราพิจารณาแบบหยับที่สุดแล้วและทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายที่สามารถเป็นสิทธิ์ของศาลไทยที่ทำได้นะครับแต่สภาอุยกูร์โลกออกแถลงการประณามโทษประหารชีวิตนี้เรื่องของความไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าถ้ามันผิดจริงก็ควรจะใช้โทษที่รุนแรงสูงสุดขั้นอื่นที่ไม่ใช่การประหารชีวิตซึ่งผมว่ามันก็จะเป็นคนละเรื่องแล้วน
1: ะ
0: ไม่ได้แปลว่าตัดสินผิดตัดสินถูกแต่แปลว่าคุณไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็จะเป็นก็สภาอุยกูร์ควรจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คุณยอมรับหรือเปล่าว่า2อุยกูร์คนนี้ทำให้คนตายไป20คน
1: บาดเจ็บ120คน
0: บาดเจ็บอีกมากกว่า120คนในวันนั้น ครับผม
1: ก็เรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนกันอยู
0: ่มันมีอันนึงก็คือเขามองว่ามันมีการพิจารณาอยู่ในศาลทหาร
1: ศาลทหารนะวันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปฏิวัติทางการเมืองด้วยป่ะคะแล้วมันก็ยืดเยื้อมาโควิดอีกใดๆแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาที่ศาลพลเรือน
0: อาญากรุงเทพใต้
1: ศาลพลเรือนอาญากรุงเทพใต้
0: มันก็เลยนานมันก็เลยนานเพราะว่าก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่แบบนี้เป็นต้น
1: ก็เรียกว่า11ปีในการพิจารณาคดีนี
0: ้ครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ร้องเรียนแล้วเขาก็ร้องเรียนไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแล้วก็สมาชิกสภาพสมาชิกสหภาพยุโรปว่าให้หลายๆประเทศร่วมมากดดันประเทศไทยเราว่าไม่ให้ใช้โทษประหารชีวิตก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไง
0: ครับผมนะครับแต่ในเบื้องต้นก็ยืนตามตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของทางศาลที่ตัดสินแล้วก็ประกาศตรงนี้กันออกมาอยู่นะครับครับผมไปเรื่องอะไรต่อดีได้เลยมา
1: พ่อค้าแม่ค้าเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพราะว่าจริงๆตอนนี้มีการสรุปวิธีลงทะเบียนร้านค้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ายังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง
0: คือถ้าไม่คิดอะไรเยอะอ่ะก็ดีอ่ะใช่ไหม
1: คือแต่ไม่คิดอะไรเยอะอันนี้บอกเลยว่าดี
0: ถ้าไม่คิดอะไรเยอะดีอยู่แล้วถ้าผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าผมว่าดีก็เงินไหลเข้ากระเป๋าเพิ่มอ่ะ
1: แต่ว่ามันก็เป็นเศรษฐกิจระยะสั้นจริงๆเราก็อยากจะฝากว่าต้องพยายามทำอะไรที่มันเป็นระยะยาวด้วยเพราะไม่งั้นพอมันหมดโครงการขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก
0: ถามว่านะตอนนี้ GDP GNP GDP เราอะหลังท้ายในกลุ่มอาเซียนอะ
1: เราอยู่ท้ายสุดเลยค่ะ
0: ใช่ไงเราอยู่ท้ายสุดเลยคำถามคือนะตอนนี้ประชาชนคนไทยทราบไหมว่าแล้วนโยบายของประเทศหรือเรากำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่อะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ GDP ตกต่ำนี้ในระยะกลางและระยะยาว
1: ไม่มี
0: ผมยังไม่ทราบเลยอ่ะขณะผมอ่านข่าวอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเห็นแต่ระยะสั้นซึ่งผมว่าเป็นเรื่องน่ากลัวผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไม่ทำนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลทำช่วยบอกเราด้วยดิ
1: ว่าตอนเนี้ยมัน
0: ว่าทำอะไรเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังคิดและคุณกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราควรต้องรู้นะ
1: จริงเราควรต้องรู
0: ้ควรต้องรู้อย่างเช่นมันจะมีโครงการนี้มันจะมีเราจะเปลี่ยนโครงสร้างนี้เราจะมันคืออะไรอยู่อ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรอ่ะผมก็เห็นเราก็
1: ตอนนี้ถ้าชัดก็จะมี
0: ขายทุเรียนขายอะไรก็ไปเรื่อยอ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่จะขับเคลื่อนประเทศเลยอ่ะ
1: แล้วก็มีอะไรนะจะแจกฮอร์โมนข้ามเพศ
0: ไม่แต่อันนั้นเป็นเรื่องสวัสดิการ
1: สวัสดิการแล้วก็จะมีที่ระยะสั้นที่แบบคือเราเรียกอะไรคุยกันเร็วมากก็คือที่เราพูดกันไปที่จะแจก AI 5ล้านสิทธิ์5ล้านคนอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งนั้นไม่ใช่เลยยิ่งไม่ใช่เลยไอ้เรื่องดีไม่ดีผมไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าต่อให้เราตะโกนเสียงดังแค่ไหนว่าไม่ดีเขาก็จะทำอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาทำแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยใช้ในการดูดวงนี่คือแฟกต์นะผมพูดไปแล้วนี่คือแฟกต์อ้าวถ้าอย่างนั้นเคยพูดไปแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทำสรุปคือทำอะไรอยู่แค่นั้นเองอ่ะนะก็ช่วยบอกเราหน่อยแต่ก็มีเสียงมาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าประสานเสียงขอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังยอดขายพุ่ง 50% อ่ะยอดขายพุ่งก็ดีแต่ถ้าเฟส2ต้องกู้เงินเพิ่มหรออ่ะถ้ากู้เงินเพิ่มผมคิดว่า
1: ไม่ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆในโครงการนี้เราต้องจำเอาไว้เสมอนะคะว่าในการทำโครงการทุกโครงการตอนนี้เนี่ยเรามีการกู้เงินหลายแสนล้านบาทเพิ่มเท่ากับว่าพวกเราทุกคนร่วมเป็นหนี้ร่วมกันนะคะ
0: ครับแล้วจริงๆไอ้เรื่องฮอร์โมนเนี่ยแต่เรื่องนี้เถียงกันไม่จบหรอกนะฮ
1: ะ
0: ก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่อันพึ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญที่สถาบันพระปกเกล้า
1: ค
0: ุยเรื่องนี้เลยอ่ะ
1: เราได้ความมาว่าไงบ้าง
0: แล้วคุยกับบุคลากรทางการแพทย์กับทีมคุณหมอซึ่งก็ขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะ
1: คร
0: ับก็ผมชอบอันนึงก็คือเขาพูดว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเถียงกันเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นเพราะมันจำเป็นอยู่แล้วแต่จำเป็นมากจำเป็นน้อยแล้วจำเป็นมากจำเป็นน้อยก็ต้องถามอีกว่าแล้วคุณไปถามใครล่ะแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือเรายังคงอยู่กับทัศนคติหรือมายาคติหรือเพอร์เซพชันหรือความเชื่อส่วนตัวว่าการได้รับฮอร์โมนของกลุ่มคนข้ามเพศอย่างเงี้ยเป็นเรื่องบิวตี้ เป็นเรื่องสำเป็นเรื่องเครื่องสำอางเป็นเรื่องทำให้สวยเป็นเรื่องทำให้โทษนะมีนมมีก้นทำให้แค่เหมือนผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยมันมีหลักฐานในการแพทย์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยที่บอกว่าคนกลุ่มนี้ที่เขามีเมื่อก่อนเขาใช้คำว่า gender disorder แต่คำว่า disorder มันเหมือนมันเป็นการทำให้คนคนนั้นบอกว่าคนคนนี้ป่วยหรือพิการหรือคนนี้ disorder ปัจจุบันเนี่ยโลกเขาใช้คำว่า dysphoria คือได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่เพศสภาพเขาไม่ตรงกับ
1: จิตใจเขาก
0: ับจิตใจเขาซึ่งในที่สุดเขาอยู่ในภาวะที่ทรมานมากแล้วก็มีความทุกข์แล้วก็จะมองว่ามันสามารถนำไปสู่การป่วยอย่างรุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นการที่โรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆหรือ depressed ต่างๆแล้วจากการศึกษาก็พบว่าการที่เขาได้รับสิทธิ์และสามารถเข้าถึงฮอร์โมนในต้นทุนที่เขาสามารถ affordable โดยที่เขาไม่ต้องไปซื้อของเถื่อนโดยเขาไม่ต้องซื้อของปลอมโดยเขาไม่ซื้อของไม่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงที่จะป่วยและกลายเป็นปัญหาสังคมอื่นๆเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายที่สูงถึง 40%
1: คือถามว่าดีไหมดีแต่มันก็จะมีเสียงค้านจากประชาชนอีกหลายๆส่วนตรงที่ว่าอ้าวถ้าจะต้องเอางบไปใช้แบบนี้แล้วคนที่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนส่วนรวมของประเทศล่ะ เขาได้รับอะไรกันบ้าง
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นอะไรที่ยังถกเถียงกันอย
0: ู่ก็จะมีข้างในก็จะมีคุณหมอฉุกเฉินคุณหมอโรคไต คุณหมอมะเร็งคุณหมออะไรต่างๆแบบนี้ฮะเชื่อเปล่าว่าพูดกันจนน้ำตาไหลกันเลยอะ
1: ที
0: ่
1: สัมมนา
0: ในระหว่างที่สัมมนาพูดกันจนน้ำตาไหลกันพี่ก็น้ำพี่อีกนิดนึงพี่ร้องไห้แล้วเนี่ย
1: คือหมายความว่าเขาไม่ได้รับอำนวยความสะดวกในสิ่งที่เขาควรจะต้อง
0: คือแต่ละคนก็สู้กันเพื่องบ
1: เพื่องบของตัวเอง
0: เพื่องบเพราะทุกคนก็เห็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองเห็นความทรมานและเห็นความจำเป
1: ็
0: นในมุมของตัวเองกันหมดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาเกณฑ์อะไรเช่นมันมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเออก็น่าสนใจพอไปแบบนี้ได้ความรู้พี่อ่านถึงไปเพราะพี่ชอบจังเลยอ่ะ
1: ไปบ้างดิ อยากฉลาดเหมือนพี่บ้าง
0: ไม่มันเป็นโอกาสดีที่ผมเขาเชิญผมไปเป็นวิทยากรนะแต่ผมตั้งแต่ตอนเริ่มขึ้นไปบอกว่าอยากทุกคนเปิดใหม่กันเยอะๆนะเพราะคนที่อยู่ข้างล่างเก่งกว่าเราหมดอ่
1: ะ
0: ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้นมาจากประกันสังคมมาจากสปสชแบบโอ้เยอะแยะทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนึงคือคุณหมอท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าคุณจะวัดที่วัดผลที่อะไรว่าอะไรจำเป็นกว่าอะไรวัดที่ ROI เหรอ ROI คือ Return of Investment แปลว่างบสมมตินะคุณให้งบ 10,000 แล้วคุณวัดผลว่ากำไรหรือขาดทุนจากชีวิตคนหรือความเจ็บป่วยเหรออ่ะเขาบอกว่าถ้าจะวัดผลที่ ROI การให้ฮอร์โมนคุ้มเพราะว่าทำให้คนกลุ่มนี้ไม่เป็นซึมเศร้าไม่เป็น depressed ไม่เสี่ยงฆ่าตัวตายกลับมาใช้ชีวิตและเขาหลุดจากความดิสโฟเรียของเขากลับมาเป็นคนที่มีความสุขสดชื่นเป็นคนคุณภาพไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ถ้าอย่างถ้าวัดกันที่ ROI คือ Return of Investment คุณไม่ควรขอโทษนะฮะคุณไม่ควรช่วยคือเราพูดกันในห้องอ่ะผมขอโทษนะคุณไม่ควรช่วยผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
1: เพราะยังไงก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออเพราะช่วยไปเขาก็ตายไหมล่ะสมมตินะแต่มะเร็งระยะสุดท้ายก็มีคนรอดนะฮะผมไม่ได้มาพูดเพราะว่ามาตบหัวรูปหลังนะฮะแต่มันมีแต่เข้าหมายความว่าโอกาสมันก็จะน้อยถ้าอย่างนั้นแปลว่าช่วยไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมา
1: เหมือนช่วยเด็กกับช่วยคนแก่ช่วยเด็กอาจจะ
0: แต่เขาพูดว่าคุณจะเลิกคิดแบบนี้เลยถ้าคนคนนั้นเป็นครอบครัวคุณหรือคุณรักมนุษย์มวลมนุษย์มากกว่าที่จะคิดถึงผลตอบแทนจากการลงทุนว่ามันคุ้มค่าหรือเข้าใจป่ะ
1: ผมมันคือไก่กับไข่เลยนะ
0: ดีมากเลยอ่ะมันเป็นเซสชั่นที่ผมชอบมากเลยอ่ะ
1: มันคือไก่กับไข
0: ่ใช่แล้วในที่สุดเราก็พูดถึงความเข้าใจของความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือดร.เจนิเฟอร์ซึ่งท่านเป็นรองคณบดีของจิตวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยแล้วเขาพูดอันนึงเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่เคยมีการวัดผลที่มันเป็นแบบชัดๆเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะเราดูว่าเรื่องนี้เราแอดวานซ์มากเราดูว่าเรารับได้มากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารับได้เนี่ยจริงๆแล้วคือ tolerance เราสูงหรือ acceptance เราสูงเข้าใจป่ะการยอมรับได้หรือเราทนได้เราทนได้มากขึ้นหรือเราเข้าใจมากขึ้น
1: เออเนาะ
0: หน้าตามันหลอกเราได้นะสองอันเนี้ย
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเส้นบางๆแล้ว
0: แต่ปลายทางจะไม่เหมือนกันถ้า acceptance ปลายทางคือ peace
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้า tolerance วันที่ tolerance เราสูงคือเราทนได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ปลายทางคือviolent
1: มันอาจจะแบบรุนแรงขึ้นก็ได้
0: ใช่การละครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าอเมริกามี acceptance เรื่องความหลากหลายทางเพศที่สูงแต่วันที่ อยู่ดีๆกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยอมรับไม่ได
1: ้
0: เพราะหมดความอดทนแล้วรู้สึกว่าไอ้วอล์กของเธอนี่มันเกินเหตุแล้วมันวอล์กเกินแล้วมันกลายเป็นไวโอเลนต
1: ์
0: มันกลายเป็นว่าเขามีการฆาตกรรมมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องผลักดันให้มันเกิด acceptance คือการยอมรับซึ่งการจะไปสู่ตรงนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เกิดจากการพยายามยัดเยียดแล้วถ้าหากว่ามันเกิดจาก acceptance แล้วมันนำไปสู่ peaceคือเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสงบอย่างสันติสุขได้จริงๆเราค่อย celebration แต่ณตอนนี้เขาบอกว่ามันมีบาง celebration ที่มาเร็วและ celebration นั้นอาจจะทำให้ accept ความ tolerance น่ะมันระเบิดเร็วกว่า
1: คนของคนที่มันยอมรับไม่ได
0: ้เออก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผมว่าเออน่าสนใจจังเลยที่ได้คุยกันครับผมนะฮะยังไม่ต้องหาบทสรุปครับเพราะว่ามันยังไม่มีบทสรุปแต่เรารู้ว่าเราต้องเคลื่อนตัวไปทางไหนนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับ
1: หมดเวลามาแล้ว
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคแกรนแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหนิงด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอหมอช่วงนี้พี่เป้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตาพร่าๆมัวๆหน้าแดงๆวันนั้นไลฟ์อยู่นะคนดูในไลฟ์เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่เป้จะเป็นสโตรกโอ้ยใจคอพี่เป้ไม่ค่อยจะดีเลย
3: สโตรกหรือหลอดเลือดสมองเขาจะมีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแต่ถ้าพี่เป้บอกว่าหน้าแดงตาพร่าท่ามกลางแดดเมืองไทยแบบนี้อันนี้คือสัญญาณของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะ
4: พี่เป้ได้ยินคำนี้บ่อยเลยช่วงนี
3: ้สังเกตง่ายๆคือตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกหน้าแดงตัวแดงมึนงงเดินเซถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบเข้าไปที่ร่มเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามซอกคอแล้วก็ข้อพับเพื่อระบายความร้อนอย่างด่วนที่สุดค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
3: โดย
4: สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับคุณผู้ฟัง
5: เช้าวันจันทร์วันนี้
4: ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหนักมาก
5: เออเมื่อคืนหนักมาก
4: คุณหลับไปแล้วมั้งเนี่ย
5: น่าจะหลับไปแล้วล่ะแต่ว่าตื่นมาก็คือโอ้โหชุ่มฉ่ำมาก
4: ชุ่มมากเลยฮะส่วนบ้านเป้นี่คือไม่ต้องรดน้ำอีก2วัน
5: โอ้โห
4: เพราะว่าเต็มไปด้วยแบบว่าน้ำแบบช่ำๆเลย
5: ก็คือน้ำเจิ่งนองอะว่างั้นเถอะ
4: วันนี้รถติดพิเศษใส่ไข่เลยจ้าคุณผู้ฟังส่งมา
5: หลายๆพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังก็สภาพการจราจรค่อนข้างแน่นนะคะ
4: ครับ
5: เพราะอาจจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ทุกคนก็ตื่นตัวในเรื่องของการที่จะไปทำงานด้วย
4: ตื่นตัวเหร
5: อ
4: ดูขี้เกียจมากกว่าน
5: ิดหน่อยนะคะ
4: คร
5: ับเช้านี้เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับการแต่งกายเข้าถวายสักการะพระรูปก็ได้ใช้ข้อปฏิบัติเดียวกันกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมีปกหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทก็ได
4: ้
5: นะคะกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพนะคุณผู้ฟังส่วนผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อมีแขนไม่รัดรูปนะคะกระโปรงหรือผ้าถุงยาวคลุมเข่าสวมรองเท้าหุ้มส้นสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะสามารถแต่งกายเครื่องแบบของสถาบันที่ถูกต้องตามระเบียบนะคะโดยจะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้า 8:30 จนถึง 16:00 ทุกวันก็คือเริ่มตั้งแต่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
4: ครับก็เอาตามระเบียบนี้เนาะ
5: ใช่แล้วนะคะช่วงหน้านะเรายังเจอกันต้นชั่วโมงอยู่กับพี่เป้ค่ะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

เป็นคนที่ชอบเสียงของโดมจรวัฒน์นะคุณผู้ฟังชอบป่ะชอบเนาะเป็นคนที่ร้องเพลงได้กินใจเหลือเกินนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจะเป็นรักแท้นะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์สกุณาซ่อนรักด้วยเช่นกันนะครับ 8:00 น. ถึง 11:00 น. ครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะครับ

คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีความสุขสุดๆในชีวิตช่วงเวลาไหนบ้างเคยมานั่งนึกทบทวนบ้างไหมว่าอุ๊ยช่วงนั้นมีความสุขจังเลยช่วงนี้มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดนี้มีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะคนเรานะครับจะมีความสุขสุดๆในชีวิตตอนอายุ80ส่วนช่วงวัย50คือจุดต่ำสุดของความสุขเขาว่าอย่างงี้นะฮะผมว่าถ้าผมนั่งนึกเล่นๆผมว่าเอ๊ะความสุขสุดๆตอนช่วงวัยไหนน่าเป็นช่วงวัยรุ่นป้าอะไรเงี้ยช่วงมัธยมป้าอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมนะครับว่าเป็นช่วงที่มีความสุขสุดในชีวิตนะครับแต่ผลวิจัยมันพบว่านะครับคนเรามักจะมีความสุขมากที่สุดตอนอายุประมาณ80ปีนะฮะทำไมถึง80ปีเขาบอกว่าช่วงอายุราว50ปีนะมักจะเป็นวัยที่เครียดที่สุดเพราะจะต้องรับผิดชอบหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพเรื่องการวางแผนหลังเกษียณอะไรเงี้ยนะฮะช่วง50ปีมักจะเป็นช่วงความสุขที่ต่ำลงไปนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยความสุขจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แค่สายตาคนน้อยลงจัดอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับบางทีความสุขเนี่ยมันไม่ได้มาจากเงินทองนะคุณผู้ฟังเนาะมันไม่ได้มาจากความประสบความสำเร็จแบบขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาแค่ความสบายใจกับชีวิตการใช้ชีวิตนะฮะในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยความสุขมันก็จะมาในช่วงวัย80เขาว่ากันอย่างนี้งั้นวันนี้เราถามคุณผู้ฟังเล่นๆนะฮะว่าความสุขนะฮะในช่วงวัยไหนนะบางคนอาจจะไปไม่ถึงวัย80นะฮะในตอนนี้ยังไม่ถึงถูกมั้ยเราก็ไม่รู้ว่าวัย80มันจะมีความสุขประมาณไหนนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีช่วงวัยที่ความสุขนะฮะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะฮะและช่วงนั้นเป็นช่วงแบบไหนเล่าสู่กันฟังบ้างอย่างพี่แป้งนี่ก็มีความสุขว่าช่วงมัธยมอ่ะมันเป็นช่วงมีความสุขมากสุดๆเลยอ่ะช่วงม.3เนี่ยถ้านึกย้อนกลับไปช่วงม.3ก็สนุกจริงๆเราได้เล่นกับเพื่อนได้แบบว่าทำภารกิจอะไรที่มันแบบว่าสุ่มเสี่ยงโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยออกไปโน่นนี่นั่นที่มันนอกกรอบเลยเงี้ยมันก็มีความสุขอีกแบบนึงนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าดีไหมในช่วงวัยนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเนาะนะฮะแต่ว่าพอมันผ่านมาได้นะฮะมันก็มองว่ามันเป็นวัยที่สนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นวัยที่ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนักนะครับมันก็เลยมีความสุขในช่วงม.ต้นอะไรเงี้ยผมก็ชอบว่าเป็นช่วงความสุขมากๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับช่วงไหนสมมตินะฮะอย่าลืมนะครับสิทธิ์น้ำมัน1,000 บาทครับ

0: ธออ
1: ย่างที่บอกไว้นะว่าช่วงวัย80จะเป็นช่วงที่มีความสุขสุดๆในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังท่านนึงส่งมาบอกว่าอ้าวอย่างนี้พี่เป้ก็มีความสุขแล้วสินี่ๆๆ นะร้ายจริงๆเลยนะยังไม่ถึงจะให้ไปถึงตรงนั้นเร็วจังเลยนะฮะความสุขมากเลยเนี่ยในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยพี่อยู่หอสนุกมากการใช้ชีวิตหอพักนี่ก็สนุกจริงนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นอีกแบบนึงเพราะผมเองก็เคยผ่านชีวิตอยู่หอพักมาด้วยนะฮะสนุกอีกแบบนึงจริงๆความสุขมากๆนะครับก็คือในช่วงม.ต้นได้ผจญภัยปีนต้นไม้เก็บชมพู่ให้เพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายกลัวครูไม่กล้าสอยชมพู่เรากล้าเราเลยโดนครูตีแต่เพื่อนได้กินชมพู่ค่ะโอ้แต่เป็นความทรงจำที่น่ารักมาก

มีหลายข้อความเหมือนกันนะฮะส่งมาแอบบ่นๆเปรยๆนะว่าโอ้แล้วฉันจะอยู่ถึงไหมเนี่ย80เนี่ยแล้วฉันจะมีความสุขในช่วงวัย80ได้ไหมเนี่ยนะเอาให้ถึงเอาให้ถึงนะฮะดูแลตัวเองออกกำลังกายทำตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับถึงสิ80กว่าไปให้ถึงฮะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templar Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ช่วงวัยไหนที่มีความสุขนะฮะในความทรงจำนะฮะของคุณผู้ฟังโอ้วันนี้ส่งกันมากันเพียบเลยนั่งอ่านไปด้วยก็เหมือนเราได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยความสุขต่างๆเหมือนกันนะฮะอย่างนี้บอกว่าช่วงเวลาหลังแต่งงานพี่แม่ตอนอายุประมาณสัก32เนี่ยอุ้ยเขามาเติมเต็มสีสันให้กับเราแน่ความสุขอยู่ช่วงนั้นอันนี้บอกว่าส่วนตัวชอบช่วงเวลามหาวิทยาลัยครับเป็นช่วงเวลาที่อิสระที่สุดได้ทำในสิ่งที่อยากทำมากขึ้นได้เที่ยวได้กลับดึกจากที่ไม่เคยได้กลับดึกเลยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับข้อความนี้บอกว่ามีความสุขมากตอนที่เรียนจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มทำงานเป็นน้องใหม่ในออฟฟิศพี่ๆที่ทำงานแล้วก็เจ้านายนี่คือแบบสปอยสุดๆค่ะหลังจากนั้นสัก 5-6 ปีเอ้าเราเป็นซีเนียร์แล้วความสุดลดความสุขลดลงแล้วค่ะโหจริงๆเราก็มีความสุขในแบบความเป็นซีเนียร์ได้นะฮะค่อยๆว่ากันไปเนาะนะครับเนี่ยมีความสุขหลากหลายมากนะครับที่ส่งมาในหลากหลายช่วงวัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่างน้อยเนาะเราได้นึกถึงแหมความสุขที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องดีนะฮะในเช้านี้นะครับแต่หนึ่งข้อความครับที่จะดีมากๆเพราะเขาจะได้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณทุเรียน
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าที่บ้านนี้น่าจะเป็นสวนผลไม้เลยไหมครับมีทุเรียนแล้วมีอะไรอีกครับ
1: ไม่มีค่ะมีคนเดียวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคทุเรียนแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบกินทุเรียนเลยยังไงฮะ
1: คุณแม่ชอบกินค่ะตอนท้องคุณแม่กินเป็นตอนท้องค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหมือนอาการแพ้ท้องแล้วกินทุเรียนเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยได้คุณลูกมาชื่อทุเรียนนะครับช่วงวัยไหนครับที่คุณทุเรียนแบบมีความสุขมากๆเลยครับ
1: ถ้าถามว่าพอดีคุณพ่อเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีนะคะพอหลังจากคุณพ่อเสียก็คือสนิทกับคุณแม่มากขึ้นก็คือพากันเที่ยวพาคุณแม่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดอะค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นช่วงวัยนี้เลย
1: ไปดูคอนเสิร์ตบ้างไปดูละครเวทีบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: ก็หมายถึงว่าไม่อยากให้คุณแม่เหงา
0: ครับก็เป็นช่วงวัยที่เราได้สนิทกับคุณแม่มากขึ้นคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 74ค่ะ
0: 74แล้วนะครับแล้วส่วนคุณลูกล่ะครับ
1: 48ค่ะ
0: ช่วงวัย40กว่านี่เองเนาะเป็นช่วงวัยที่มีความสุขเนาะได้พาคุณแม่ได้เที่ยวได้ดูคอนเสิร์ตไปไหนด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหแค่นี้ฟังแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆนะครับเยี่ยมครับขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปดีๆนะครับ1เพลงที่เลือกไว้
1: คือ
0: เพล
1: งขอบคุณแม่ไปค
0: ัฟเวอร์
1: ในท
0: ุ
1: กรอบด้วยนะคะ
0: โอ้ขอให้ได้ไปเหรอครับครับ
1: ไปมาแล้วหลายรอบค่ะ
0: โอ้โหไปขิงคุณผู้ฟังอีกรอบนี้ขอให้ได้ไปอีกสักรอบแล้วกันนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับวันนี้เลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: ประตูอากาศและวันดีๆค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณมากครับคุณทุเรียน
1: ขอบคุณค่ะพี่เป้
0: สวัสดีครับมีความสุขกันไปแล้วอีกหนึ่งท่านนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่ส่งข้อความกันมานะครับก็ต้องมีสักวันที่จะเป็นวันของคุณนะครับขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยครับ

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะกับเรื่องของการเดินทางนะครับใครที่เป็นสายเดินทางนะครับการบินไทยเขาพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางนะครับที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับจองบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมนะครับกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดถึง 6,600 บาทนะครับเป็นส่วนลดที่คุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ฟังเพียงแค่กรอกโปรโมชั่นโค้ด AMS66 นะครับง่ายๆเลยกรอกโปรโมชั่นโค้ด AMS66 นะครับแล้วก็ชำระด้วยบัตร Mastercard ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนปี2569นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com นะครับหรือแอปพลิเคชันของ Thai Airways ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นสะดวกยิ่งขึ้นในทุกๆขั้นตอนสำหรับใครที่เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรับกับกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า400บาทครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านทางแอปพลิเคชันของกราฟนี่แหละนะครับไม่ว่าคุณจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงานแล้วก็จะไปเดินทางเลยนะครับก็จะเดินทางได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะใครที่กำลังมีแพลนเที่ยวกลางปีนี้อ่ะอย่าลืมนะครับจุดหมายทางอัมสเตอร์ดัมบินไปกับการบินไทยได้เลยนะครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเร่งต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์ Green
5: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
6: แดดมาแล้วนะตอนนี
7: ้เมื่อเช้านี้ก็คือฟ้าครึ้มตลอดเลยอ
6: ะไรเงี้ยนะฝนมันยังแบบว่าดูเหมือนปล่อยๆอยู่นะฮะ
7: นะคะแดดก็เริ่มมาบ้างแล้วล่ะช่วงเวลาแบบนี้สายๆอ่ะเนาะ
6: ครับผมกำลังลุ้นอยู่ว่า 5:00 นวันนี้ฝนจะตกมั้ย
7: บอกไม่ได้เลยอ่ะบางทีครึ้มมามากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่า
6: ก็มีแต่ลม
7: ก็มีแต่ลมแล้วก็คือพัดอาจจะไปตกที่อื่น
6: เออ
7: แต่ว่าบางวันก็คือครึ้มหนักมากก็คือตกจริง
6: ลุ้นเพราะวันนี้จองคอร์ตเทนนิสไว
7: ้อ่า
6: เป็นคอร์ตแบบโอเพน
7: โอเพนด้วย
6: จะได้ตีไหมเนี่ย
7: ก็ไปลุ้นกันเนา
6: ะ
7: เออช่วงเย็นนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเราก็จะเริ่มแบบพอจะเห็นเขาล่างแล้วล่ะว่า
6: ว่าร้อน
7: ว่าจะตกหรือเปล่า
6: ออ
7: นะคะอ่ะชั่วโมงนี้เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะได้จัดเตรียมพร้อมนะคะรถไฟฟ้า MRT 4สายรองรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามี MRT สายสีน้ำเงินนะคะสายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็ MRT สายสีชมพูด้วยนะคะโดยขสมกเนี่ยได้จัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินไปสนามหลวงก็คือสามารถนำรถยนต์มาจอดได้นะคะที่อาคารแล้วก็เขาจะมีลานจอดรถของรฟม.นะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะอย่าง MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะมีอาคารจอดแล้วจอด4แห่งแล้วก็จะมีลานจอดแล้วจอดด้วยนะคะทั้งหมด8แห่งด้วยกันนะคะก็สามารถเอารถมาจอดแล้วก็ใช้บริการกันได้นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังถึงเวลาบอกลาแอร์ตัวเก่านะคะแล้วเปลี่ยนมาใช้แอร์ของ Star Air เย็นเร็วทันใจทำงานเงียบค่ะให้คุณหลับสบายตลอดคืนเลยนะคะไม่ว่าห้องเล็กหรือว่าห้องใหญ่ Star Air เขามีแอร์ให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีครบทุกขนาด BTU ให้คุณได้เลือกนะคะดีไซน์สวยเข้าได้กับทุกสไตล์บ้านเลยค่ะติดตั้งง่ายดูแลสบายใช้ได้ยาวด้วยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเลือกแอร์ที่เข้าใจคุณเลือก Star Air ค่ะติดต่อสอบถามได้นะคุณผู้ฟังที่ LINE @Star Air หรือโทรไปที่02-961-9620-6ก็ได้หรือว่าผ่านตัวแทนจำหน่าย Star Air ได้เลยทั่วประเทศนะคะ Star Air เย็นจริงเงียบจริงประหยัดจริงในเครื่องเดียวคิดจะซื้อแอร์ตัวใหม่ต้องคิดถึง Star Air นะคะ
6: บ้านของผมไงเขาเพิ่งทำบ้านใหม
7: ่
6: แล้วเขาก็ติด Star Air ทั้งหลังเลย
7: นะคะเพราะว่ามันคือเราอาจจะเห็นฝนตกก็จริงนะแต่ว่ามันร้อนอบอ้าวมากเลยนะ
6: โอ้โหช่วงกลางวันถ้าเกิดว่าช่วงที่มันฝนไม่ตกอ่ะ
7: ไม่ได้เลยอ่ะ
6: โหดมาก
7: นะคะลองใช้บริการ
6: กัน
7: ได้ค่ะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Wave เพลงดีๆกับความ
0: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
6: มีคุณผู้ฟังกลัวผมไม่ได้ตีเทนนิสนะเขาบอกว่าพี่เป้ไปปักตะไคร้สิไม่ให้ฝนตกเย็นนี้ไงไอ้ปักตะไคร้นี่มันได้ผลจริงเหรอคุณผู้ฟังเอาจริงยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยแล้วปักตะไคร้ยังไงก็ตกไหมเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับมีธีมเพลงให้คุณได้คิดเล่นๆนิดๆ นะครับเพลงไหนที่ฟังชื่อเพลงแล้วดูเป็นคำถามส่งมาบอกกันนะครับอย่างเพลงนี้ของบลูนะฮะน้องบลูร้องไว้ว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมลองฟังเพลงนี้แบบเต็มๆกันดูนะครับคำถามครับวันนี้คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบด้วย

เพลงที่เป็นคำถามนะฮะนี่คือยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมนะครับนั่นคือชื่อเพลงนะครับคำถามเพลงต่อไปอึ๊บฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมเพลงนี้ก็เพราะนะครับคุณผู้ฟังลองฟังดูงานจากเอเชียเซเว่นนะครับเอเชียเซเว่น

ทีมเพลงวันนี้นะครับเป็นเพลงที่ตั้งคำถามครับเราตั้งคำถามมาหลายเพลงแล้วนะฮะอย่างเพลงนี้ได้ยินใหม่ของยายอนุฟินนะครับก่อนหน้านั้นก็จะไม่กลับมาใช่ไหมนะฮะจากดับเบิลแบมนั่นเองนะครับเพลงต่อไป

บางเพลงอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนักนะครับแต่ก็พยายามรวบรวมเอาเพลงเพราะๆให้ได้ฟังไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับเพลงที่เราตั้งคำถามกันจากชื่อเพลงเนาะเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับเพลงนี้จาก Black Heart นั่นเองนะครับเพลงต่อไปจาก Pixie ครับลองเลิกกันดีไหม

0: Alright Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: มีหลายข้อความนะครับที่ส่งรายชื่อเพลงมานะครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ตั้งคำถามผ่านเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้จากคริสเตนโดบ้างครับถามเขาไปว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม

0: ีคนบอกว่าถ้าเขามาง้อตามเพลงนี้เราก็ชวนเขาไปกินข้าวไหมพี่เป้แบบหิวไหมทานอะไรมาหรือยังของตองแม่คุณผู้ฟังช่างคิดช่างตอง
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: พักมาที่เรื่องของเพลงใหม่ในช่วงของ Debut Track กันแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเพลงใหม่จากละอองฟองนะครับชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิต

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

อ่ะมาดูอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับปิดท้ายกันเนาะคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ก็เป็นธีมเพลงที่เป็นเพลงที่ตั้งคำถามเนาะตั้งคำถามจากผ่านเพลงไปหลายเพลงแล้วเราจะปิดท้ายด้วยคำถามผ่านเพลงนี้ฮะเพลงของปัมมี่นะครับคุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้อยู่ต่อได้หรือเปล่าได้ไหมพวกเราได้สิ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosolผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกิน

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเม

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถแรกสวยแรกนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เข้าสู่ชั่วโมงที่3ครับตอนที่10โมงแล้วครับ
4: นะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเลยนะคะ 7.8 แมกนิจูดที่เกาะมินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์คือมีทั้งคนที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บนะคะสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆก็คือพังเสียหายยังส่งผลให้ก้นทะเลยกตัวสูงขึ้นมากถึง2เมตรด้วยนะคะกระทบต่อแนวปะการังแล้วก็สร้างความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วยจากข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวในครั้งล่าสุดนี้เนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยานะที่เรียกว่าการยกตัวของชายฝั่งเป็นครั้งแรกเลยหลังเกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณสัก2วันนะคะก็คือทำให้แนวชายฝั่งขยายออกไปจากเดิมมากถึง200เมตรในบางพื้นที่นะแนวชายฝั่งแนวปะการังแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลจำนวนมากเนี่ยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาซึ่งปะการังแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มตายลงพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นะคะขณะที่สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าการเคลื่อนตัวของร่องลึกโคตาบาโตนะคะดันพื้นที่บางส่วนของแนวชายฝั่งส่งผลให้พื้นทะเลที่เคยจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็คือยกตัวขึ้นประมาณ2เมตรนะคะซึ่งร่องลึกโคตาบาโตเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาไปเพียงแค่ประมาณสักประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะรวมถึงกลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กเลยนะหลายพันครั้งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งบันทึกได้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
3: ครับ
4: ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นมันก็เกิดเหตุมาแล้วอะแต่ว่ามันก็อาจจะ
3: ค่อยๆมามาแบบว่าจริงๆถ้ามันไม่ต้องมาถี่ก็ดีนะ
4: คือ
3: มาถี่นี่คือแบบ
4: เขาอยู่ในจุดที่ที่เกิดแผ่นดินไหว
3: ตลอด
4: เนาะอยู่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเวลสำหรับคุณคืออะไรคะหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นตัวเลขในบัญชีนะคะแต่เวลที่แท้จริงเนี่ยอาจจะหมายถึงอิสรภาพที่ได้ทำในสิ่งที่เรารักโดยไม่ต้องกังวลถึงวันข้างหน้านะคะเพราะแพสชั่นจะไปได้ไกลก็ต่อเมื่อมีแผนรองรับที่ดีค่ะวันนี้คุณไม่ต้องเลือกนะระหว่างการใช้ชีวิตหรือการวางแผนอนาคตอีกต่อไปนะคะกับ Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะแผนที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกพร้อมความมั่นคงนะคะรับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกยาวไปจนถึงอายุ89ปีแล้วก็รับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญานะคะให้คุณก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงค่ะกับ Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจก็ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยทุกสาขานะคะ
3: จัดไปครับ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เพลงนี้ชื่อเพลงว่ามุมที่งดงามนะครับของไอซอนยูหนึ่งสิงหาคมนะครับเราจะได้ไปเจอกับว่านวันวานแล้วก็บุกี้ไลออนนะครับที่โรงละครอักษรคิงพาวเวอร์เนาะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งข้อความหาพี่เป้เนี่ยนะครับวันนี้บัตรนะครับเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับจากข้อความที่ส่งมาแล้วกันนะครับพอดีพี่เป้กำลังจะเปิดเพลงที่คั่นหนังสือของบุกี้ไลออนงานข้อความที่จะส่งมาเนี่ยนะครับลองนึกเล่นๆดูแล้วกันนะครับว่าหนังสือเล่มโปรดหรือหนังสือเล่มล่าสุดหรือหนังสือเล่มนี้ที่อ่านไว้แล้วประทับใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งมาบอกแค่ว่าหนังสือเล่มนั้นคือหนังสืออะไรแค่นี้เองนะครับหรือว่าหนังสือเล่มสุดท้ายที่เคยอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือนานมากแล้วเป็นหนังสือเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแค่ส่งมาทิ้งไว้นะครับแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกบัตร Cover Night Live ให้2ใบในระหว่างที่เราฟังที่คันหนังสือย้ำอีกทีก็ได้นะครับว่าคุณต้องลงทะเบียนไว้แล้วนะครับนี่ย้ำ2รอบแล้วปุ้มให้ย้ำ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: เอาล่ะนะครับคุณผู้ฟังเราได้รายชื่อผู้โชคดีแล้วนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีที่ได้ไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้เสร็จพี่เป้จะมาประกาศแล้วกันเพลงนี้เป็นเพลงของมาเรียมนะฮะเคยมา cover เอาไว้อีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะครับ

0: ในอารมณ์อีกแบบนึงเลยนะเพลงนี้นะเอาละสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับที่จะได้บัตรคาร์บอนไลท์ไป2ใบนะครับก็ส่งมาบอกว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านก็คือวิชามะเร็งของคุณอ้อยไอรีนครับอ่านแล้วก็คิดว่าเขาเก่งในวิธีคิดของเขาที่ผ่านมาได้เยอะแล้วก็มาไกลมากเสียดายที่เขาไม่ได้ไปต่อนะโอ้นะครับอันนี้คือคุณเกลนะครับส่งเอาไว้ยินดีด้วยนะครับได้บัตร2ใบครับขอบคุณทุกๆข้อความเลยครับที่ส่งมาโอ้หนังสือบางเล่มนี่ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงสมัยคุณพ่อเลยนะเขาบอกว่าอ่านหนังสือเพชรพระอุมาโอ้โหพ่อผมนี่ชอบอ่านมากนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นแบบเป็นนิยายโปรดของเขาเลยทีเดียว
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
7: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
8: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
7: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
9: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
7: เด็กทานได้ใช่ไหม
9: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์98-100 ไบเทคบางนา
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำ

นี่พาไปฟังเพลงอยู่ด้วยกันนะนะฮะงานของโฟร์ดโฟร์ดนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคารินด้วยครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: เวลาจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมจะค้างเพลงไว้เนี่ยนะฮะ2เพลงมีหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็เชื้อไฟเดี๋ยวจะปล่อย2เพลงนี้นะครับให้ได้ฟังในชั่วโมงนี้แหละนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น.นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage

0: คุณมีประกัน
1: ยัง
0: ไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: Legalize อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นะคะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ผ่านบริการ Food Delivery ได้หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปถุงเงินมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนแล้วค่ะปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการ Food Delivery และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าโดยใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Food Delivery ได้ระหว่างเวลา6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะสำหรับการจับจ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus จากข้อมูลณวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มนะคะมีคนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว 26,4623 คนและก็มีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,41,907 ร้านค้าค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักค่ะบ้านเช่า1หลังที่เต็มไปด้วยความทรงจำและรอยร้าวของความสัมพันธ์จากต่างช่วงเวลาค่ะเรื่องราวของคน3คู่ที่คุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งคุณเลือกที่จะเจ็บเหมือนเดิมหรือจะเริ่มใหม่อีกครั้งมาร่วมค้นหาคำตอบแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันนะคะ Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักละครเวทีพูดจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะจัดเต็มความยิ่งใหญ่เลยนะคะสไตล์เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ทั้งโปรดักชันสุดอลังการฉากแสงสีแล้วก็เสียงที่จะโอบล้อมให้คุณหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมการปะทะฝีมือของเหล่านักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะบอยปกรณ์นุ่นศิรพันธ์ยูโรยศวัฒน์ต้นข้าวชยุทธเอมภูมิพัฒน์แล้วก็เพิร์ทวีรินสราเปิดแสดง15มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้นะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์บัตรราคาเริ่มต้น600บาทซื้อบัตรได้เลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะรอบหน้ายังเจอกันเดี๋ยวตอนเที่ยงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ball
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้11โมงนะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave DJ Ball มาประจำการเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับจันทร์อังคารแล้วก็พุธ11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะขอเพลงอะไร Request เพลงอะไรหรือว่าช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A Time ฟังฟินนี่แหละ

0: Track
1: มาถึงแล้วครับนี่คือ Chilling Track ครับคุณผู้ฟังกลางชั่วโมงแบบนี้นี่แหละนะครับวันนี้เรามีหนึ่งงานนะครับจากวงเย็นเต็ดนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อว่าวิภาวดี

probably about the same part of the house.

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: หมดเวลาในชั่วโมงแรกอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเบรกแล้วก็ฟังโฆษณาสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ Green Wave นี่แหละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถ request เพลงมาได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้และเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันนะครับกับโบอีก1ชั่วโมงกับที่นี่ Green Wave ครับผม
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: ่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: กลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะสนามบินทั้ง6แห่งภายใต้การดูแลของ AOT ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงภูเก็ตแล้วก็สนามบินหาดใหญ่ได้เตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนี้อย่างเต็มรูปแบบนะคะทางด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดและเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นนะคะก็ได้มีคำแนะนำให้วางแผนล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินนะคะเพื่อเวลาในการเดินทางมาที่ท่าอากาศยานและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทซึ่งทางสนามบินทั้ง6แห่งจะติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะปรับแผนการให้บริการอย่างเหมาะสมค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: ามทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมชั่วโมงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับโบนะครับดีเจโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับอีก1ชั่วโมงสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังสามารถร่วมกันจัดรายการเข้ามาได้นะฮะผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินแต่ว่าเที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมันจะงานมันจะไม่เดินนะพอมันท้องมันหิวๆอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้หาอะไรทานกันด้วยแล้วก็ถ้าเบื่อๆก็สามารถส่งข้อความมาขอเพลงกันได้นะครับย้ำอีกทีที่แอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินส่งกันมาได้เลยนะครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ต่อให้พี่เป้นอนดึกทุกวันนะแต่ก็ยังตื่นมาทำงานไหวอยู่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
0: พี่เป้รู้ไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเขาเรียกว่าการติดหนี้การนอนหรือว่า sleep debt ค่ะการนอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆจะกระทบกับทั้งสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังด้วยนะคะ
1: โอ้โหพี่เป้ก็นึกว่าแค่เพลียนิดหน่อยทำไมมันดูร้ายแรงจังเลยอะหมอ
0: เพราะตอนที่เรานอนคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองเราจะมีระบบที่เรียกว่า glymphatic system เพื่อล้างสารพิษออกไปค่ะถ้าพี่เป้นอนไม่พอขยะพวกนี้จะสะสมทำให้เป็นคนขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนและเสี่ยงกับความดันแล้วก็เบาหวานตามมาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนม
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ได้เวลาต้องลากันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของวันนี้แล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ PU นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ 11:00 นจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave อีกเช่นเคยนะครับจริงๆก็อยากให้เป็นวันที่ดีทุกๆวันนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันจัดรายการเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีก

0: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภาพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
3: สุด
4: ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยมัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: มื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: พูดถึงคนที่จะทำอาชีพขับรถสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถรับจ้างประเภทใดรวมไปถึงคนที่ขับรถทางแอปพลิเคชันต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้ประชาชนกรมการขนส่งทางบกเขาเปิดให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะก็คือเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนแล้วนะไปจนถึงเสาร์ที่1สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 จนถึงบ่าย 3:30 ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 คือคุณจะต้องอบรม e-learning หรือว่าอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะคือเขาก็มีเอกสารหลักฐานที่คุณจะต้องเตรียมไปยื่นนะมีบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพกรณีทำใหม่นะคะแล้วก็มีผลอบรม e-learning หลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตขับรถสาธารณะเดิมกรณีต่ออายุนะคะก็ไปยื่นคำร้องได้นะคุณผู้ฟังที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5นะคะ
4: ครับผม
3: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวมีเรื่องราวของ Green Update ให้ติดตามด้วยนะคะ
4: ครับผม
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: 嗨，车房。
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชคสเพรส
1: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: สำหรับใครนะครับที่อยากได้บัตรเขาว่าในไลฟ์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีแจกบัตรนะครับโดยจะมีการรับสายนะฮะส่วนจะเป็นช่วงของดีเจท่านไหนนะครับรอติดตามให้ดีนะจ๊ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแล้วในแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบาง
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ช่างภาพพาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอง
4: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
5: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: Smiley Request
8: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับซิงเกิลนี้คุณแม่ตุ๊ขอเข้ามานะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ส่วนอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณปริญญานะครับขอเพลงนี้เข้ามานะครับ

0: จิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มาถึงเพลงใหม่กันบ้างนะครับเพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงของพี่ตู่ภพธรนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกจากพี่ตู่ภพธรเนี่ยหลังจากที่ย้ายมาอยู่สังกัดนะครับ Kicks Record นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าเล็กๆลึกๆนะครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
1: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
2: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
1: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
6: ขชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
13: ์บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทาง Thai Ticket Major
5: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังกับกรมประมงนะคะเขามีการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อ่าวไทยตอนในนะคะหรือว่าอ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569คือช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ15มิถุนายนจนถึง15สิงหาคมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็จะมีอีกช่วงนึงนะคะช่วงที่2ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนะคะสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีโดยเขาขอความร่วมมือชาวประมงนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันอนุรักษ
8: ์
7: แล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่อ่าวไทยตอนในรูปตัวกอให้มีความเหมาะสมแล้วก็เกิดความสมดุลตามธรรมชาตินะคะคือเป็นช่วงที่สัตว์น้ำเขามีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนนะคะก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำให้เขาได้มีโอกาสเจริญเติบโตเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน
8: ์
7: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีช่วงเวลาที่เขาปิดนะคะให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูด้วย
8: ครับผม
7: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังข่าวดีค่ะสำหรับสายกินแล้วก็สายแฟชั่นด้วยนะคะครั้งแรกของการคอลแลบสุดพิเศษเลยค่ะระหว่างตราแม่ครัวแล้วก็นารายานะคะกับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นเป็นกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนนะคะเพียงคุณผู้ฟังคอมเมนต์ตอบคำถามว่าเมนูข้าวกล่องที่ใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเมนูไหนที่คุณอยากพกใส่กระเป๋าตราแม่ครัวเอ็กซ์นารายาไปกินมื้อกลางวันมากที่สุดร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง25มิถุนายนนี้ลุ้นรับกระเป๋าผ้านารายาเอ็กซ์ตราแม่ครัวจำนวน20รางวัล นะคะวิกระเป๋าเขาดีไซน์สวยใบใหญ่ด้วยแล้วก็จุของได้จุใจนะคะผลิตจากวัสดุกันน้ำคุณจะพกข้าวกล่องพกของใช้หรือว่าของโปรดใดๆก็ตามติดตัวไปไหนก็สะดวกนะคะลองไปดูรายละเอียดแล้วก็กติกาเพิ่มเติมได้นะที่ Facebook ตราแม่ครัวนะคะห้ามพลาดเนาะรีบมาร่วมสนุกด้วยกันได้ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
8: ครับ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม Green Wave Play
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

ดี๋ยววันนี้นะครับทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งชุดแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นธีมเพลงเพลาะยกชุดกับ PU นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่กับพี่เฟียนนะจ๊ะพี่เฟียนมาแทนพี่อ้อยนะครับวันนี้นะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อน
4: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เพื่อนตอนนี้เทรนปากกาลดน้ำหนักฮิตมากเห็นรีวิวว่าน้ำหนักลดฮวบเลยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
4: จริงๆยากลุ่มนี้คือยาฉีดกลุ่มปรับฮอร์โมนความหิวอิ่ม GLP-1 เดิมทีใช้รักษาในเรื่องของโรคเบาหวานจ้ะที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลแต่ผลที่ได้คือทำให้ผอมลงด้วยเพราะยาจะสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยช้ารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้ในบางประเภทมีFDA รับรองออกมาแล้วว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่ว่าต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อเช็คข้อห้ามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะจ๊ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: บ่ายสามโมงแล้วนะคะช่วงเวลาแบบนี้แหละเราเจอการปกติจะเป็นพี่อ้อย
2: วันนี้พี่อ้อยไปถ่ายซีรีส์ครับ
1: นะคะก็เจอกับพี่เฟียสนะวันนี้
2: สวัสดีตอนบ่ายนะคุณฟังค่ะ
1: เนาะเป็นไงบ้างวันนี้เดินนั่งวิน
2: น
1: ั่งวินมา
2: เดินไม่ค่อยได
1: ้พึ่งพี่วินนะคะช่วงนี้พี่เฟียสอาจจะต้องเขาเรียกอะไรเดินแบบช้าเป็นพิเศษนิดนึง
2: อยากหายแล้ว
1: อยากหายแล้วนะคะ
2: ครับ
1: โหนานแล้วเนาะถึงเดือนมาถึงเดือนแล้วเนาะ
2: เป็นเดือนแล้ว
1: เป็นเดือนแล้ว
2: หมอบอกว่าอีกสักพักใหญ่เลยกว่าจะหาย
1: เออนะคะอ่ะก็หายเร็ว
2: สาธุ
1: ต้องมีเรื่องของกายภาพด้วยเน
2: า
1: ะ
2: อยากหายไวๆอยู่เหมือนกันฮะ
1: นะคะ
2: ครับ
1: ติดตามกันนะชั่วโมงนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังเราได้เห็นพระกรณียกิจนะคะในหลายๆด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมรวมไปถึงการสร้างสรรค์การคุ้มครองแล้วก็การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะมันมีรายงานนะคุณผู้ฟังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะพระองค์ทรงรับโอนลิขสิทธิ์งานดนตรีประเภททํานองและคําร้องจํานวน18ผลงานจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ต้องขังนะคะก็สะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพของบุคคลนะคะซึ่งสอดคล้องกับพระกรณียกิจด้านการพัฒนาผู้ต้องขังและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในสังคมนะคะนอกจากนี้ยังทรงมีผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยพระองค์ทรงออกแบบสายคล้องโทรศัพท์แล้วก็ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะว่าจะน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อภารกิจนะคะในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองโอ้โหวุ่นวายมาก
2: ค
1: ือมันมีหลากหลายเรื่องให้เราต้องทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะคือบางครั้งเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะลืมไปจ่ายค่าไฟ
2: อ
1: ่ะจะดีแค่ไหนนะคะถ้าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะ MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะพร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการให้เสียเวลานะคะแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกด้วยแล้วก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได
2: ้
1: นะคะผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life แจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้อง LINE MEA Connect พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพียงคุณผู้ฟังเพื่อนๆนะ @MEA Thailand ค่ะรวมทุกบริการด้านไฟฟ้าที่เว็บไซต์ www.mea.or.th สะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะนะคะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะอยู่กับพี่เฟียสค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมา
2: ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันฮะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ว่าบรรยากาศการทำงานของคุณวันนี้จะเป็นวันที่สดใสวันนึงนะครับเพราะว่าสภาพอากาศนี้ก็ไม่ได้คึมฟ้าคึมฝนสักเท่าไหร่มีคนส่งข้อความเข้ามาว่าขอเพลงเกี่ยวกับฝนด้วยก็เลยรีบหันขวับไปดูเลยแถวอโศกแถวแกรมมี่ตอนนี้นี่ฝนยังไม่ตกนะครับมีข้อความจากคุณพยาบาลส่งเข้ามาด้วยบอกขาเป็นอะไรคะเป็นห่วงจากคุณพยาบาลน้อยโถขอบคุณมากๆเลยนะครับทักทายทุกคนที่ฟังกรีนเวฟอยู่ช่วงบ่ายนี้ด้วยครับวันนี้เฟซมาอยู่แบบยาวจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะอยากฟังเพลงไหนช่วยเพลย์ลิสต์ไปหน่อยนะครับบางทีอาจจะคิดไม่ออกว่าอยู่นานมากส่งเพลงที่อยากฟังเข้ามาครับ

บอกว่าส่งข้อความมาจากบางซื่อแต่จะบอกให้ว่าที่อื่นก็ร้อนเหมือนกันขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้ด้วยขอให้มีความสุขกันทำงานนะครับ

0: ยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เอาเพลงใหม่มาเสิร์ฟให้ฟังกันนะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากNo One Elseซึ่งไปชวนCopperจากBuzzมาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์นี้ให้ฟังกันด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นการแต่งเนื้อร้องจากกุ๊กนะครับสมาชิกของNo One Elseนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นสไตล์แบบ R&B ที่ทุกคนชอบตามสไตล์ของNo One Elseด้วยกับเพลงนี้ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณ
2: คนที่

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: love
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ข้าวตังข้าวตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Mom Choice Mom เลือก
3: Meal Love

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบี

0: ฟอร์ตวิตามินบี B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามินบีหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: โพรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่า

0: ฝากเพลงนี้ไว้ปลายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันสั้นๆสักครู่นึงชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อได้นะครับเฟียสอยู่เป็นเพื่อนกันต่อด้วยขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าฟังเฟียสทีไรรู้สึกได้ energy ทุกทีขนาดนั้นเลยเหรอเฟียสก็ได้ energy จากคนฟังที่ส่งข้อความเข้ามาเหมือนกันครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

๊อกก๊อกก๊อกยิปดอกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปดอกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปดอกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Wave
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิครับ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดยRX Bytech 026867222
2: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อ
7: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
8: Green News
9: โดย
10: พอถึงช่วงที่ฤดูฝนกระหน่ำเนี่ยนะคะวงการการเดินทางท่องเที่ยวก็จะถือว่าเป็นช่วงแบบโลว์ซีซันไหม
11: แต่บางคนชอบเที่ยวโลว์แบบช่วงแบบฝนปล่อยๆก็มีนะ
10: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฝนก็คือไม่เว้นแล้วนะAgoda ค่ะเขาเปิดข้อมูลการจองเที่ยวบินในเอเชียช่วงหน้าฝนปีนี้นะคะเขาบอกว่าเส้นทางบินระยะสั้นนะทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศยังได้รับความนิยมจากนักเดินทางที่มองหาทริปใกล้บ้านแล้วก็งบประมาณก็คือไม่สูงมากนะคะโดยประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาอ้างอิงจากการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะอันนี้สำหรับการเดินทางระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี
11: ้
10: สำหรับตลาดไทยนะคะเส้นทางภูเก็ตสิงคโปร์เป็นหนึ่งในเส้นทางระหว่างประเทศที่ได้รับความสนใจส่วนในระดับเอเชียเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญอย่างเช่นโตเกียวไทเปกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์แล้วก็ปูซานฟุกุโอกะยังคงเป็นตัวเลือกหลักของนักเดินทางคือเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางไม่นานแล้วก็มีเที่ยวบินรองรับเยอะมากนะคะซึ่งจากข้อมูลนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่านักเดินทางในเอเชียเนี่ยมีแนวโน้มเลือกจุดหมายปลายทางที่เดินทางสะดวกใช้เวลาไม่มากแล้วก็สามารถที่จะวางแผนทริปได้ตลอดทั้งปีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามหน้าฝนก็ไม่เงียบนะ
11: น่าจะเป็นเรื่องของพวกค่าตั๋วที่มันไม่แพงมากด้วยแหละเพราะมันบินไกลๆเพราะตอนนี้แบบค่าตั๋วคือราคามันขึ้น
10: ราคาพุ่งนะ
11: ใช่แต่ว่าแบบข่าวเรื่องของสันติภาพตอนออกกลางเมื่อเช้าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบคือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง3ฝ่ายก็พูดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพีซคิปเปอร์ตรงกลางอย่างปากีหรือว่าอเมริกาอิหร่านก็พูดตรงกันนะโอเคฉันมีสันติภาพเกิดขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยมันน่าจะทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินลดลงในระยะอันใกล้ข้างหน้านี้นะ
10: ก็น่าจะ น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ
11: เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาซื้อราคาน้ำมันมันจะต้องซื้อล่วงหน้าไปก่อนแล้วไงเขาก็อาจจะโดนบวกไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกระเถิบไปอีกนิดนึง
10: หลังจากนี้
11: ใครที่รู้สึกว่าอยากจะรอตัวถูกเนี่ยขอรอเวลาอีกนิดนึงน่าจะได้น่าจะได้เห็นนะ
10: เนาะนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมที่ไหนยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้คุณผู้หญิงพกสิ่งนี้ติดกระเป๋าไปด้วยจ้า
11: ครับ
10: โซฟีแอลนะคะ คืออาจจะมีหลายๆคนนะเจอปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดเรื่องเล็กที่ผู้หญิงหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเปียกซึมนะคะมาคอยกวนใจแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าไม่สบายตัวนะคะซึ่งโซฟีแอลเขาเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนนะคะก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะเลยนะคะโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะคะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องกลิ่นนะคะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้เร็วก็ทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมของโพลิเมอร
11: ์
10: อันนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณเนี้ยสบายใจในทุกๆกิจกรรมนะคะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปท่องเที่ยวเดินทางออกกำลังกายหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วย Shopee Lazada และ TikTok Shop เสิร์ชได้เลยนะคะ Sofiel SOFYAILE
11: ครับ
10: Sofiel แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันค่ะ
11: ครับ

0: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: ขนาดดูหนังดูซีรีส์ยังมีเอามารีเมคใหม่เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเพลงเนี่ยก็มีการเอามาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยเหมือนกันในแต่ละสไตล์นะครับต้นชั่วโมงนี้เนี่ยเปิดไป3เพลงเลยที่เป็นเพลงรีเมคใหม่อย่างเพลงเนี้ยแค่เธอรักฉันเป็นเวอร์ชันที่แบมแบมเอามาร้องใหม่ก็ตีความได้น่ารักดีครับมีเก็บใจด้วยในเวอร์ชันของแอนทิติมาเอาเพลงพี่ปั่นมาคัฟเวอร์แล้วก็มีเก็บอยู่ในหัวใจจากมิ้นท์สวรรยานะครับก็เอาเพลงเก่าของปิงปองศิรศักดิ์มาคัฟเวอร์ใหม่เหมือนกันฟิกเคยเจอมิ้นท์แบบเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยแบบเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปบอกมิ้นคือมันไม่รู้สิเวลาเจอใครที่เขาแบบทำงานได้ดีหรือว่าทำผลงานอะไรมาดีแล้วมันน่าชื่นชมมากๆอยากให้กำลังใจเขาครับก็เดินไปบอกมิ้นบอกว่ามิ้นเราเปิดเพลงเธอตลอดเลยเธอทำเพลงดีมากเลยอย่างเงี้ยมิ้นก็ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่านางก็มีเขินนิดๆแต่ว่าคือไม่รู้สิมันแบบมันต้องบอกอะว่าสิ่งที่เธอทำมันดีมากเลยนะแล้วมันก็กระทบบอกว่าต่อหลายๆคนเป็นอิมแพคที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วจะบอกว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยก็ชอบฟัง Green Wave ด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆทุกๆคนที่ทำเพลงเพราะๆมาให้เราได้เปิดนะครับ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวั

ไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าช่วยเปิดเพลงนี้ให้หน่อยนะครับเพลงนี้เฟียไม่ได้เปิดบ่อยด้วยนี่คือหนึ่งในไม่กี่เพลงที่เวลาฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนกอดนะครับเฟียไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างใครที่ลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ได้ว่าเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนกอดเฟียว่าเพลงนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความอ่อนโยนอยู่ในเพลงมีทั้งความปรารถนาดีแล้วก็ความคิดถึงรวมกันอยู่แบบผสมกันอบอวลกันอยู่ในเพลงนี้เต็มไปหมด

เพลงนี้จากพี่วันใหญ่นะครับรักของเธอคือของขวัญ นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีรักตั้งแต่แรกจากโบสุนิตาแล้วก็น้องฮานิด้วยเพลงมีเธอในเวอร์ชันที่ป๊อปปองกูลกับโรสลินทิพย์เอามาคัฟเวอร์ใหม่เวอร์ชันนี้ก็พอดีเหมือนกันนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาสั้นๆแต่ว่าได้ใจความมากๆเลยแล้วก็มีความหมายมากๆบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงมีความสุขมากครับเอาเพลงจากนนทนนท์ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันเพลงนี้ชื่อว่าคำนั้นชื่อเพลงสั้นจังเลยแต่ว่าความหมายอยู่

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: เป็นสายช็อปกันหรือเปล่าไม่น่าจะเพิกเฉยได้ หลายคนนะคะเวลาเครียดก็ไปช็อปมาเนาะ
4: เ
3: ออนะคะตอนนี้ที่เกาหลีเขาบอกว่ามันมีเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาแรงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นบริการแนวช้อปปิ้งบำบัด
4: เ
3: หมือนกับเป็นแอปเป็นเว็บไซต์อะไรเงี้ยที่จำลองประสบการณ์การช้อปออนไลน์แบบครบวงจรเลยนะคะเพื่อช่วยตอบสนองความอยากจะช็อปแต่ว่าไม่ได้เสียตังค์จริงนะ คือในเว็บอ่ะเขาจะมีการลงรีวิวสินค้ามีคะแนนเรตติ้งตัวกรองราคาแล้วก็โปรโมชั่นก็คือเหมือนจริงทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะกดเลือกสินค้าใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะกรอกที่อยู่จัดส่งแล้วก็กดปุ่มสั่งซื้อได้ตามปกติเลยแล้วก็หลังจากกดสั่งซื้อแล้วเนี่ยนะคะเว็บไซต์หรือแอปเหล่านี้จะจำลองสถานะว่าอุ๊ยกำลังมีพนักงานขับรถส่งของรับออเดอร์ แล้วเราก็สามารถที่จะติดตามสถานะการขนส่งบนแผนที่ได้แบบเรียลไทม์นะแต่ว่าพอสิ้นสุดกระบวนการก็คือไม่มีสินค้ามาส่งจริงที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการหักเงินจากบัตรเครดิตด้วยคือคนที่เขาใช้แอปหรือว่าเว็บไซต์อันเนี้ยเขาบอกว่ามันก็ให้ความรู้สึกตื่นเต้นดีนะเหมือนแบบเฝ้ารอแล้วก็รู้สึกแบบฟินไม่ต่างจากการช็อปของจริงๆแต่ถ้าไปดูมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์เขาก็เริ่มออกมาเตือนแล้วเหมือนกันน
4: ะ
3: เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการตอกย้ำแล้วก็ไปส่งเสริมพฤติกรรมซ้ำๆที่นำไปสู่การเสพติดการช็อปออนไลน์ให้มันรุนแรงขึ้นในระยะยาวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียตังค์จริงๆก็ตาม
4: ที่เขาเรียกว่าโดปามีนใสใช่ไหม
3: ใช่ประมาณนั้น
4: เพราะว่าก่อนอันนี้ได้ยินเหมือนกันว่ามีแบบบริการสั่งอาหารที่เป็นแบบไม่มีอาหารมาให้จริงแล้วก็มีรีวิวอาหารแล้วมีรูปอาหารแล้วดูน่ากินอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ทุกอย่างก็คือเหมือนแบบเหมือนเวลาที่เราแบบสั่งจริงๆทำจริงๆอ่ะ
4: หรือว่ายังไงหรือมันเป็นเว็บไซต์ทางการตลาดที่แบบเข้าไปสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยมีตังมาแล้วก็จะส่งของมาให้จริงๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
4: ไม่รู้เก็บข้อมูลเราไปหรือเปล่านะ
3: อันนี้มันก็คิดได้นะ
4: ใช่ไหมถ้ายิ่งถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลจริงเบอร์โทรศัพท์จริงที่อยู่จริงอ
3: ่
4: ะอันนี้ถ้าเป็นมิจี้ก็คือตามถึงบ้าน
3: เล
4: ยจ้า
3: ก็น่ากลัวอยู่นะคะ
4: ก็คือแบบที่บอกว่ากำลังของกำลังมาส่งนะและแป๊บนึงมีมาเคาะประตูหน้าห้องอ่ะ
3: นั่นไงก็ถ้ามองในมุมนั้นมันก็ดูน่าตกใจอยู
4: ่
3: เ
4: พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมโนก็ใส่ไปให้มันปลอมไปให้หมดแล้วกันเนาะชื่อปลอมที่อยู่ปลอมเบอร์ปลอมอะไรอย่าง
3: เ
4: ง
3: ี้
4: ย
3: ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นการใส่ที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ช็อปจริงไงไม่ได้เสียตังค์จริงแต่เสมือนหนึ่งว่าเราได้ช็อปจริง
4: เหมือนได้สปอยได้บำบัดตัวเอง
3: มันเป็นแบบความรู้สึกอะเนาะมันเป็นการบำบัดความรู้สึกอยากช็อปอยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากกินอยากช็อปอยากเที่ยวอยากอะไรอย่าง
4: น
3: ี้ใช่ไหม
4: นะ
3: คะ
4: ในมุมนั้นนะดูสิว่ามันจะเป็นบอมบัดตัวเองหรือเป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยอีกหน่อยฉันมีเงินฉันต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยหรือเปล่า
3: หรือเปล่ามันมองได้หลายมุมเหมือนกันม
4: ัน
3: ก็อยู่ที่การบังคับและควบคุมความอยากและจิตใจเราเหมือนกันเนาะซ
4: ึ่
3: งมันบังคับยากเหมือนกันต้องฝึกอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการช็อปอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ
4: อ
3: ันนี้อยากจะชวนช็อปเหมือนกันนะใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดูแลสุขภาพนะคะแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถรวมคุณประโยชน์จากงาดำและรำข้าวไว้ในซอฟต์เจลเดียวนะคะทานง่ายสะดวกก็คือเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรี
4: บ
3: หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะงาดำรำข้าวคุณประโยชน์คูณ2ค่ะสรรพคุณของเขาหลายอย่างมากนะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าช่วยบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อบำรุงร่างกายนะคะดูแลเรื่องของการขับ ถ่ายการนอนหลับระบบสมองช่วยป้องกันข้ออักเสบกระดูกพรุน อุดมด้วยวิตามินนะคะอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีบำรุงผิวนะคะดูแลระบบเลือดค่ะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไขมันเลวไตรกลีเซอไรด์นะคะดูแลตัวเองวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถดูแลสุขภาพง่ายๆได้ทุกวันเลยคุณผู้ฟังเขามีโปรเปิดใจ2ขวดเนี้ยปกติ390บาท
4: ครับ
3: โปรเปิดใจ2ขวดปกติ390บาทคุณผู้ฟังบอกว่ามาจาก Green Wave นะเขาลด 5% เหลือ2ขวด370บาท
4: ครับ
3: พร้อมกระเป๋าผ้าสุดพรีเมียมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วสนใจสั่งซื้อได้เลยผ่านเบอร์นี้062-667-1909ย้ำให้อีกทีหนึ่งนะ062-667-1909อย่าลืมบอกด้วยว่ามาจาก Green Wave
4: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี
4: ้นะครับ
3: นะคะดูแลสุขภาพกันด้วย
4: ใช่หลายคนที่ปกติก็ช็อปอยู่แล้วเนี่ยก็คราวนี้ก็ใช้โปรนี้ประหยัดเพิ่มขึ้นอีก
3: ใช้เวลาดูแลสุขภาพด้วย
4: ครับ
3: นะคะอยู่กับพี่เฟซกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: ไปเจอเพลงนี้มาครับเป็นเพลงที่หลายๆคนก็ลองตามกันได้เพราะเป็นเพลงดังมากของยารินดาและคนแต่งก็คือพี่นิ่มสีฟ้านั่นเองนะครับคนแต่งทำนองคืออาจารย์บรูโน่เนาะแล้วก็พี่นิ่มก็เป็นคนแต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาหลายคนคงจะรู้แหละที่มาที่ไปของเพลงนี้พี่นิ่มแต่งให้กับแมวของตัวเองนะครับชื่อน้องสีฟ้านั่นแหละนะครับคือชื่อนามปากกาที่พี่นิ่มใช้แต่งเพลงนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราฟังเวอร์ชันยารินดาอ๋อมันก็มีฟีลลิ่งนะไปประกอบซาวด์แทร็กนู่นนี่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราฟังเจ้าของเรื่องร้องเพลงตัวเองเนี่ยมันจะได้อีกสตอรี่นึงเพราะมันมาจากชีวิตจริงๆของเขาเลยนะครับใครที่เป็นพ่อแมวแม่แมวพ่อหมาแม่หมาน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่าเวลาที่เรารักนะครับบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงขึ้นมาแต่บางคนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงบางคนรู้สึกว่าเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเหมือนกับคนที่เคยเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีความผูกพันนะครับฟิกก็เคยมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งเลี้ยงมา4ตัวน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งผูกพันมากรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนน้องสาวของเราเลยเพลงนี้ครับแค่ได้คิดถึงในเวอร์ชันของพี่นิ่มสีฟ้าเล่าเรื่องราวของความคิดถึงครับชั่วโมงนี้ใครคิดถึงอะไรกันบ้างอยากฟังเพลงไหนคิดถึงใครเพลงไหนที่จะบรรเทาความรู้สึกได้ส่งมาครับ

0: โอ้โหส่งข้อความกันเข้ามารัวๆเยอะแยะมากมายนะครับบางคนบอกว่าคิดถึงน้องหมาที่เลี้ยงมาตั้ง10กว่าปีบางคนบอกคิดถึงคนที่อยู่บนฟ้าบางคนบอกว่าคิดถึงแบบหลายคนคิดถึงแฟนเก่าที่ทยอยแต่งงานกันไปแล้วก็เด็กก็ดีใจกับเขาที่แต่ละคนมีครอบครัวมีลูกมีความสุขนะครับก็ทุกความคิดถึงนั่นแหละมันมีทั้งความทรงจำดีๆที่มันอยู่ในนั้นเนาะทำให้เราบอกว่านึกถึงเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกมุมนึงคือมันมีความเสียใจด้วยเสียใจที่ก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตรงนี้แหละสำคัญสุดนะครับ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวเชคเพรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: โอ้มีข้อความส่งมาบอกร้องไห้หนักมากเลยนะครับไม่เป็นไรร้องไห้ร้องไห้ได้ครับแล้วก็เอาพลังและความรู้สึกดีๆและความทรงจำดีๆนะมันเป็นพลังในการเดินหน้าต่อไปของเราก็แล้วกันนะครับมีอยู่เพลงนึงที่ศิลปินเวลามา cover เพลงของเราเนี่ยคือปกติศิลปินก็จะเลือกเพลงกันมาหลากหลายศิลปินก็มาจากหลากหลายที่มาแต่ว่าความน่าสนใจคือเวลาที่เขาเลือกเพลงเดียวกันเนี่ยเขาตีความใหม่ครับคือเวลาที่เราฟังต้นฉบับเขาเล่ามาแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาพูดเรื่องราวแบบนี้นะแต่ว่าเพลงเดียวกันเนี่ยเอามา cover ใหม่โดยศิลปินอีกคนนึงเวลาฟังแล้วมันดูมีมิติมากวันนี้พูดถึงชาติสุชาติครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยมา cover ให้เราฟังนะครับแล้วก็ปกติชาติเขาก็เล่นกีตาร์โดยร้องเพลงไปด้วยความน่าสนใจคือเขามีความจริงใจในน้ำเสียงเขามากแล้วก็เรื่องราวมันเหมือนเขากำลังพูดถึงเรื่องของตัวเองอยู่แล้วมันบริสุทธิ์มันเพียวมากเลยครับเขาร้องแล้วก็มีกีตาร์อยู่แค่สองเสียงแค่นี้เองแล้วก็สะกดใจคนดูในฮอลล์ได้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ในช่วงคอมเมนต์นี้ครับเราพาคุณไปดูคอนเสิร์ตเสาร์ที่1สิงหาคมโรงละครอักษรายคิงพาวเวอร์เจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็เจอกับวานหวานด้วยทั้ง2คนเราดีใจมากๆเราอยากเจอพวกเขามากๆนะครับคัฟเวอร์เพลงเพราะแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆด้วยเราเห็นเขาออกคอนเสิร์ตใหญ่กันมาเยอะแยะแล้วสเกลคอนเสิร์ตในคราวนี้เนี่ยจะเป็นสเกลคอนเสิร์ตแบบอบอุ่นนะครับเป็นกันเองคือเราอยู่กันแค่นี้คือ private มากๆนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดมากและเราไม่ต้องการให้เยอะมากไปกว่านี้เราไม่ต้องการแบบว่าโหต้องการคุณภาพเอ้ยเราไม่ต้องการแบบปริมาณมากขนาดนั้นเราต้องการคุณภาพเน้นนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจัดที่นั่งแบบดีจริงๆแล้วก็ได้ศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็ทีมที่ทำคอนเสิร์ตที่ดีมากๆมาให้คุณผู้ฟังได้ชมคอนเสิร์ตในคราวนี้โอกาสที่คุณฟังจะได้ไปชมก็คือลงทะเบียนกับเราครับที่ a3.live/queenwave และใครที่อยากได้ตั๋ววันนี้เฟรมมี1รางวัลมาให้ครับส่งข้อความเข้ามาวันนี้ง่ายๆเลยก็คนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของอีกคนนึงที่คุณอยากจะพาไปดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันให้เหตุผลมาสักนิดหน่อยก็พอครับว่าทำไมถึงอยากพาคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้กับ Moonlight Lounge นะครับกับ Green Wave ในคราวนี้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเดี๋ยวเฟซประกาศรายชื่อปลายชั่วโมงนี้นะครับอย่าลืมส่งข้อความเข้ามาตอนนี้เลย

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: เ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: และท้ายชั่วโมงนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านนะครับห้องชุดที่ดินหรือว่าจะเป็นที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้อยู่เพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับเป็นการปิดภาระหนี้ด้วยหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นบ้านก็สามารถช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนประเมินหลักทรัพย์นะครับค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69นี้ครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับผู้โชคดีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรามีข้อความส่งเข้ามาเร็วที่สุดเป็นข้อความจากคุณปันบอกว่าอยากไปกับพี่แอนนะครับบอกว่าช่วงนี้เราทำงานหนักกันมากเลยอยากให้กำลังใจกันจะได้ไปพักผ่อนและได้ฮีลใจกันด้วยยินดีกับข้อความนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยมีความหมายกับเรามากเลยนะครับขอบคุณจริงๆแต่ว่าช่วงนี้เฟียแจกแค่1รางวัลก่อนนะรอลุ้นต่อในช่วงต่อไปนะครับ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองท

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชีสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innobic ครับ

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เวลา18นาฬิกา

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับกรีนอัปเดตนะคะมีรายงานค่ะชาวแอลเบเนียยังคงรวมตัวประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านโครงการก่อสร้างรีสอร์ทในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติวิโอซานาตาเมืองชเวเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ติดชายฝั่งทะเลเอเดรติกค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงนะคะบอกว่าการก่อสร้างรีสอร์ทจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อเขตคุ้มครองธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังเป็นแหล่งอพยพของนกฟลามิงโกซึ่งถ้าได้รับผลกระทบก็อาจจะเสี่ยงสูญพันธุ์ได้เมื่อปีที่แล้วก็เกิดการประท้วงในลักษณะนี้ที่ประเทศเซอร์เบียนะคะซึ่งเป็นการต่อต้านที่คุชเนอร์จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการทหารเก่าในกรุงเบลเกรดค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

พลงนี้ฉันเองก็เสียใจจากพี่โตนะครับวสันต์โชติกุลมันแปลกจังเลยครับหลายๆครั้งเนี่ยคำที่เราไม่ได้ตั้งใจจะพูดออกไปแล้วก็ทำลายความรู้สึกคนอื่นมันพูดออกมาได้ง่ายมากๆเลยอยู่ก็พล่องออกไปเลยนะครับแต่คำที่มีความหมายอย่างเช่นคำว่าขอโทษนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยมันมีความหมายมากมีความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ควรจะพูดแต่กลับพูดไม่ออกคำนั้นมันมีน้ำหนักซะจนบอกว่าจุกอกอยู่ข้างในแล้วก็พูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ลองทบทวนดูละกันคำบางคำที่มันแบบโหพูดไปแล้วมันทำลายความรู้สึกคนอื่นจริงๆเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วกลับมาทำลายความรู้สึกเราเองเนี่ยแบบนี้เบรกมันเอาไว้เถิดนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการพูดสิ่งที่ดีหรือว่าบางทีรู้สึกเราไม่พอใจแต่เราสามารถสื่อสารกันได้นี่นาเราก็สามารถพูดกันดีๆก็ได้โดยที่ได้ใจความเหมือนเดิมนะครับได้เรื่องราวเหมือนเดิมโดยที่ไม่ทำลายความรู้สึกของคนฟังอีกฝ่ายนึงแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับเอามาฝากกันต้นชั่วโมงนี้ครับมีเพลงที่อยากจะให้มาฟังช่วยเลือกหน่อยชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะมี Drive You Home นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขอเพลงเพื่อตัวเองวันนี้จะเป็นการขอเพลงเพื่อคนอื่นแล้วก็จะไม่ได้มาหน้าไมค์ด้วยฟีจะอ่านข้อความของคุณออกอากาศให้แทนกันละกันสำหรับคนที่ไม่เคยได้รางวัล นะครับตอนที่ขับรถกลับบ้านกับ Green Wave เนี่ยโหไม่เคยได้รางวัลเติมน้ำมันกับเขาบ้างเลยวันนี้คือโอกาสของคุณแค่มีแอปพลิเคชันในทางบางฟินนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณครับแล้วก็อยากจะฝากเพลงอะไรส่งไปให้ใครใส่ข้อความมาด้วยนะสั้นๆนะครับตามด้วยเบอร์โทรกลับครับแล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปมอบรางวัลให้แล้วเฟียจะอ่านข้อความนั้นแล้วก็เล่นเพลงนั้นให้ออกอากาศปลายชั่วโมงนี้ใน Drive You Home โอเคไหมดีลนะเราเจอกันปลายชั่วโมงนี้นะครับระหว่างนี้เต็มตัวส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยคิดถึงใครอยากฝากเพลงไหนนะแล้วก็ใส่ข้อความมาด้วยแล้วอย่าลืมเบอร์โทรกลับนะครับจะได้โทรกลับไปหาได้

พลงนี้รอจากพี่ชานะครับมีคนขอเพลงนี้เข้ามาอีกเพลงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ตามเข้ามาก็ไปตามหามาเพราะเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันเพลงที่พูดถึงก็คือเพลงชื่อไฟกับตะวันไปนั่งดูนะครับบอกว่าเออมันมีหลายเวอร์ชันอยู่นะเวอร์ชันที่ออกมาแรกๆน่าจะเป็นของพี่ตั้มสมประสงค์นะครับแล้วก็ต่อมามีการคัฟเวอร์ใหม่โดยพี่ดาศักดานะครับซึ่งเพลงนี้น่ะพี่สุรศรีหรือพี่อ้องสุรศรีเป็นคนทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของความรักนะครับกับดวงไฟกับตะวันที่มันมีเรื่องราวมาลองฟังในเพลง

0: วันนี้ข้อความที่ส่งเข้ามาฝากเต็มในช่วง Drive View Home น่ารักมากเลยครับหลายข้อความก็อยากให้แคปหน้าจอที่ส่งข้อความเข้ามาหา Green Wave นะครับแล้วก็ส่งไปหาคนคนนั้นจังเลยว่าเนี่ยไม่รู้จะได้เพลงหรือเปล่าแต่เราขอเพลงให้เธอนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อความอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราส่งเพลงมาหรือว่าส่งข้อความมาให้เฟซเห็นให้ทีมงานเห็นเนี่ยแต่ว่าคนที่เรารักที่เราจะส่งเพลงหรือว่าส่งข้อความไปให้เขาไม่เห็นเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่เลยนะครับสำคัญที่สุดนะก็คือคนคนนั้นน่ะได้เห็นข้อความที่ปรารถนาดีของเราเพราะว่าตรงนั้นน่ะเวิร์กสุดและดีที่สุดเลยที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราขอเพลงให้คนนั้นใช่ไหมชวนเขามาฟังGreen Waveด้วยกันนะครับแล้วปลายชั่วโมงนี้ดูซิว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าแต่ทุกๆข้อความน่ารักมากเลยครับมีหลายข้อความส่งให้กำลังใจเพื่อนด้วยบอกว่าmove on ได้แล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบางคนส่งข้อความปลอบใจเพื่อนบางคนส่งข้อความปลอบใจลูกสาวที่อกหักเป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนส่งข้อความให้กับลูกที่บอกว่าทำผลสอบออกมาได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหลายข้อความน่ารักมากๆเลยอยากให้แบบว่าคนคนนั้นได้เห็นข้อความที่คุณพยายามตั้งใจส่งมาทางเราจริงๆเลยนะครับมันจะมีความหมายมากๆเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวได้เจอกันกับผู้โชคดีครับ Drive
1: you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกิน

0: คิดว่ามูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: มูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
6: Drive you home
7: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
8: งูสวัดป้องกันได้รู้หรือไม่ Y50 Plus ต่อให้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีพักผ่อนเพียงพอไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงงูสวัดเพราะอายุ50 Plus ก็เสี่ยงงูสวัดแล้วครับวิธีลดความเสี่ยงโรคงูสวัดได้แก่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นชาว50 plus คอยสังเกตตัวเองเพื่อปรึกษาแพทย์ให้เร็วก็สามารถป้องกันได้ไวนะครับ
9: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
10: มากกว่า 90% นะครับของคนวัย50 plus เนี่ยมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัดอยู่ในตัวนะครับ50 plus อย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอเพราะว่าโรคงูสวัดเนี่ยเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย50 plus ครับโรคงูสวัดเนี่ยเมื่อเป็นแล้วจะมีอาการนะครับปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการปวดยังอยู่ตามแนวเส้นประสาทอยู่บางคนเนี่ยอยู่เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีนะครับงูสวัดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและวัคซีนครับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.stopshinglesthailand.com นะครับวันนี้มีหลายข้อความส่งเข้ามาเลยขอบคุณจริงๆทุกๆข้อความนะครับเราจะมีผู้โชคดี1ข้อความแล้วก็ได้ฟังเพลงแล้วก็ได้จะอ่านข้อความเขาออกอากาศไปด้วยคุณแนนบอกว่าคุณแม่เพิ่งเสียไปเสียใจด้วยนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาข้อความนี้ครับเป็นข้อความผู้โชคดีประจำวันนี้นะครับบอกว่าอยากจะขอเพลงรักนานๆของโดมให้กับลูกชายซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกชายเคยผ่าตัดหัวใจตอนอายุ1ขวบแล้วก็ตอนนั้นก็มีสามีที่อยู่ข้างๆกันคอยให้กำลังใจกันและกันจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยลูกชาย5ขวบแล้วก็เลยอยากจะส่งเพลงนี้ให้กับลูกชายด้วยที่เขาสามารถแข็งแรงขึ้นมาได้แล้วก็อยากจะให้เขาแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยอยู่ไปนานๆจะได้รักกันไปแบบนี้นานๆนะครับข้อความของคุณกนิษฐาครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: มีข้อความส่งเข้ามาด้วยนะครับขอเพลงให้ลูกชายอายุ4ขวบวันนี้เป็นวันเกิดของเขาน้องอามีนแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอามีนด้วยนะครับไม่ได้รางวัลในช่วงนี้ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็มีข้อความหนึ่งน่ารักดีอยากจะเปิดทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางวิทยุก็จะเป็นการตัดไปถ่ายทอดสดแต่ว่าทางแอปพลิเคชันเอชาฟังฟินแล้วก็ออนไลน์เนี่ยก็ฟังเพลงกับ Green Wave ไปได้ยาวๆวันนี้ฟิตอยู่ถึง4ทุ่มเลยนะครับข้อความนี้จากแม่พาบอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับลูกชายเมื่อวานเขาร้องไห้เพราะโมโหที่ตัวเองเล่นฟุตบอลได้ไม่ดีได้แต่หอมหัวหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าคราวหน้าเอาใหม่นะลูก

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA by Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบาง
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
5: ข1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

Thailand Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วติดตามด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์นะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมโดยได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODCที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้กลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
1: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: ภาษาพังพาไปมู
3: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ีท็อก
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
9: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: Green News
11: โดย
12: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาถทองชื่นทางการสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะเห็นชอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศได้ข้อสรุปแล้วโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศซึ่งบอกว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจนี้แล้วและมีกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
1: เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย 3 นะครับตอนนี้ฟียังอยู่เป็นเพื่อนที่นี่จนถึง 4 ทุ่มเลยครับก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆฟีก็อยู่เป็นเพื่อนนี่ตรงนี้นี่แหละนะฮะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่ากำลังทำงานอยู่แล้วบรรยากาศมันทำให้นึกถึงเพลงนึงของแอนเดรียเพลงนี้เราไม่มีนะครับเขาบอกว่าเขาหาฟังเองเปิดเองก็ได้แต่ว่าฟังทางวิทยุเขารู้สึกว่ามันได้บรรยากาศได้อารมณ์มากกว่าได้ฟิลมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้เราไม่มีนะครับก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นเพลงจากทีโบนนะครับเห็นท้องฟ้านั่นไหมก็เป็นผลงานการเขียนเพลงของพี่เจี๊ยบวัฒนาเป็นคือเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลงแรกๆเลยที่พี่เจี๊ยบเขียนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบเพิ่งเริ่มเขียนเพลงแรกๆก็จะทำเพลงได้โดนขนาดนี้นะครับเป็นคนที่บรรยายเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ธรรมชาติได้แบบได้ดีมากนะครับแล้วเอามาใส่เกี่ยวเรื่องราวของความรักได้ดีมากถ้าพูดถึงเรื่องของขอบฟ้าเนี่ยคนที่บรรยายหรือว่าเป็นกวีในการบรรยายออกมาเป็นเพลงได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นพี่เจี๊ยบนี่แหละมีเพลงนึงครับที่พี่เจี๊ยบเขียนไว้ได้ดีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของขอบฟ้าที่ตรงปลายสายรุ้งตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องราวรออยู่

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ากนี้สวยงามเสมอนะครับคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของสิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดเห็นคุณค่าของเรื่องราวประจำวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นคนที่โชคดีครับเพราะคุณจะเห็นว่าตัวเองได้ของขวัญเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเจอแต่เรื่องดีๆจังเลยเพราะเป็นคนที่มีความสุขง่าย appreciate ชีวิตง่ายอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกันเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงจากบิลกินจากเรื่องหลานมากครับสวยงามเสมอมีหนังสือรุ่นจากป้างนครินทร์ด้วยนะครับมีทะเลใจจากพี่ป๊อตในเวอร์ชันนี้ที่เอาเพลงของพี่อีทพี่แอนเนี่ยกลับมา cover ใหม่นะครับขอบคุณข้อความด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าเพลงเพราะจังจะหนีไปดูซีรีส์นี่ไม่ได้เลยแน่แสดงว่าคุณก็ได้ของขวัญเป็นเพลงที่เราส่งไปให้ด้วยเช่นเดียวกันมีคุณนิ้งส่งข้อความเข้ามาขอบคุณเหมือนกันว่าขอบคุณที่ Greenwave อยู่เป็นเพื่อนตลอดมีเพลงเพราะตอนไปทำงานแล้วก็ตอนขับรถกลับบ้านเลยขอบคุณเช่นเดียวกันที่อยู่เป็นเพื่อนเรานะครับจะบอกว่าวันพรุ่งนี้น้ำมันลดราคานะครับบาทหนึ่งหรือไม่ก็บาท20ตังค์นะครับเกือบทุกประเภทเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันรอนิดนึงเราไปเติมวันพรุ่งนี้ประหยัดกว่าเพลงนี้ส่งมาจากสงขลานะครับส่งมาไกลมากบอกว่าวันนี้สงขลาฝนตกหนักมากฝากเพลงนี้มาให้นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909 Green Wave Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบางนา
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
6: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
12: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับทินสุทินาทองชื่นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ6ของสหรัฐแล้วก็ทำให้อีลอนมัสก์กลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากหุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 19% ในการเปิดตัวในตลาด Nasdaq โดย SpaceX เสนอขายหุ้นต่อสาธารณะหรือ IPO เป็นครั้งแรกนะคะด้วยมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยมีการซื้อขายหุ้นมากกว่า510ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ 84,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการซื้อขายเริ่มต้นในช่วงสายของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยหุ้น SpaceX ปิดตลาดที่ 160.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นทำให้มูลค่าของบริษัทอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนบอกว่านักลงทุนเนี่ยควรจะเตรียมรับมือกับความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆที่ SpaceX เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากว่าสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดค่อนข้างน้อยแล้วก็มูลค่าหุ้นที่สูงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันมี Green Update รออยู่นะคะ
11: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: พลงนี้ฝันฝันหวานนะครับเพลงเดิมจากพี่ตุ๋งปุษชานะครับแล้วก็คัฟเวอร์ใหม่โดยลูกว่าหนึ่งในนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถแถวหน้าของเมืองไทยคนหนึ่งเหมือนกันเคยมาคัฟเวอร์เพลงเพราะให้กับคัฟเวอร์ไนท์ที่กรีนเวฟที่นี่ฟังนะครับหลายคนที่รอลุ้นกันอยู่คอนเสิร์ตของว่านมันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับเดี๋ยวตามลุ้นกันได้ในช่วงพี่แบมช่วงหน้า
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
6: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: Deep Track คืนนี้นะครับเอาเพลงใหม่ของ Time Thai มาฝากกันนะครับผู้ชายที่ดูมีภาพลักษณ์เซ็กซี่และมีความเป็นแบดบอยหน่อยๆอะไรคนบอกว่าผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายลักษณะแบบนี้เพราะรู้สึกว่าโหถ้าเกิดว่าได้แฟนลักษณะแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเขาจากเสือกลายเป็นแมวให้เราอย่างเงี้ยจะรู้สึกดีมากรู้สึกว่าเขาน่าจะรักเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนชอบแบบนี้อ่ะยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวที่วันนี้ทำไทยจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นสตอรี่ยังไงอยากจะให้ไปฟังในเพลงแต่ว่าเพลงนี้มันมีความพิเศษเพราะว่าทำไทยเขาร่วมแต่งเนื้อร้องกับโอซิอุสด้วยนะครับแล้วก็โปรดิวซ์ผลงานนี้ด้วยตัวเองร่วมกันกับสเปชชีสด้วยเพลงนี้ชื่อว่า One Thing

เพลงนี้ไม่ติดอยู่ YTJ ครับใจฉันตามเธอไปจากยังโอมก่อนหนึ่งนี้มีวันซิงจากไทม์ไทยมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้ฟิตใกล้หมดเวลาแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นพี่แบมมาต่อนะครับก่อนไปนี่ก็มีแบบหลายข้อความมีอีกหนึ่งข้อความส่งก็มีหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพอฟิตบอกว่าน้ำมันลดราคาวันพรุ่งนี้เขาเพิ่งเติมเต็มถังพอดีแม่เสียดายโอกาสแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้น้ำมันเต็มถังให้อุ่นใจกันละกันคิดในแง่บวกก็ยังได้อยู่นะครับมีข้อความหนึ่งมาทิ้งท้ายกันด้วยนะครับบอกว่าพี่ครับแมวแม่ตายแม่ซึมมากเลยครับนั่งร้องไห้พ่อบอกว่าให้ลองมาขอเพลงปลอบใจแม่พี่ว่าเพลงอะไรดีครับแม่ชอบหนูโวช่วยเลือกให้สักเพลงสิครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับยังไงก็ช่วยเปิดเพลงให้คุณแม่ฟังด้วยแต่ว่าเฟลว่าสำคัญกว่าเพลงที่กำลังจะเปิดให้ฟังก็คือข้อความที่น่ารักของลูกที่ส่งเข้ามาที่พยายามจะปลอบใจคุณแม่นั่นแหละก็ต้องใช้เวลาครับเวลาที่มันมีความสูญเสียเข้ามามันใช้เวลาในการทำความเข้าใจคือบางทีมันเข้าใจทุกอย่างแต่มันยังทำใจไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือมีคนนั่งอยู่ข้างๆไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่านั่งอยู่เป็นเพื่อนแค่นี้ก็ดีละส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ฟิล์มหมดเวลาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามฟังเพลงเพราะมาด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันมายาวๆเลยเจอกันใหม่ทีนึงวันพุธนะครับวันนี้ฟิล์มไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาค่ะเขาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงแล้วก็เจอกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้คือเขาแนะนำนะคะให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชระยะสั้นบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐรวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดขณะที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึง63%ที่ปรากฏการณ์นี้จะมีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ แบ

พลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะเป็นคลื่นวิทยุที่เราอยู่ด้วยกันมาด้วยความคุ้นเคยแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะหรือว่ากิจกรรมดีๆก็ตามทีนะคะตอนนี้4ทุ่ม5นาทีเท่านั้นเองนะคะอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปได้ยินเสียงนี้แล้วก็ยิ่งได้ยินว่า DJ Playlist กับ DJ Bam ยังไม่เที่ยงคืนนะคะเพิ่งจะช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่เรียกว่าเป็นวันเป็นช่วงท้ายๆของวันเริ่มต้นสัปดาห์กันแล้วส่งดีเจพี่เฟียสกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังยาวนานมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็ในช่วงนี้สี่ทุ่มจะอยู่กับคุณยาวจนถึงตีสองค่ะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะวันนี้มาทำหน้าที่แทนดีเจพี่ปอวันนี้น่าจะติดธุระส่วนตัวนะคะก็เลยขอลา1วันละกัน

พลย์ลิสต์ของ DJ Bam ก็มักจะหยิบเอาเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกมาผ่านแอป A ทำฟังฟินที่ส่งมาบอกกับเรานะคะว่าคืนนี้อยากฟังเพลงอะไรหยิบมาเพิ่มเติมให้ในลิสต์นี้ด้วยนะคะหัวใจสั่งให้รักค่ะนี่คือเสียงของน้องแพรวคณิตกุลนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณอยากฟังในคืนนี้ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงทักทายกันด้วยนะคะคุณพิมพกาคุณปิยมาศคุณสายพินคุณอดิศักดิ์แล้วก็คุณยุภาพรสวัสดีนะคะ

0: คนที่เป็นเจ้าของเพลงเพราะที่เลือกมานะคะพอได้ยินเพลงที่ตัวเองขอโอ้โหคืนนี้ได้ฟังเร็วจังเลยเพิ่งจะ4 ทุ่มครึ่งเองนะคะยังมีเวลาเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องจนถึง2 ทุ่มเลยนะคะคืนนี้อยู่กับดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์ยาวๆเลยค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

0: พลงที่เป็นงานเขียนของพี่สุรักษ์สุขเสวีนะคะได้น้องแอนทิติมามาเป็นคนถ่ายทอดกับเพลงเพราะที่ชื่อว่าโปสการ์ดจากคนไกลนะคะคนไกลบ้านค่ะขอมาฟังในช่วงระหว่างที่กำลังทานข้าวเย็น
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: คืนนี้ก่อนเที่ยงคืนนะคะเราจะค้นหาผู้โชคดีกันนะคะใครที่อยากจะไปดู Cover Night Live นะคะล่าสุดนี้โบกี้ไลออนแล้วก็วานวานจะมาเป็นเจ้าของเวที Cover Night Live ในครั้งนี้อย่าลืมต้องบอกว่าอย่าลืมไปเช็คดูก่อนตัวเองลงทะเบียนกันล่วงหน้าหรือยังนะคะ airtime.live/greenwave ชั่วโมงหน้าไม่มีหน้าใหม่แต่อยากจะให้คุณได้ลุ้นผ่านทางข้อความผ่านแอป airtime ฟังฟินของเรานี่แหละนะคะก็เตรียมตัวในเรื่องของชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็การลงทะเบียนถ้าจำลำดับที่ได้เดี๋ยวยังไงส่งมาบอกกันด้วยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งสัญญาณบอกกันอีกทีแล้วมาลุ้นกันค่ะ

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถ้าถามว่าจะลงทะเบียนทันหรือเปล่าต้องทันนะคะเอาให้ทันแล้วกันเพราะว่ายังมีเวลาค่ะมีเวลาที่ให้คุณได้เตรียมตัวลงทะเบียนก่อนใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตดีๆแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตจาก Green Wave ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะชั่วโมงหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันนะคะผ่านแอป Atam ฟังฟินลงทะเบียนผ่านทาง atam.live/greenwave ให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: สีเขียวไหนสีเขียวสีเขียวอยู่ไหน
5: เป็นอะไรคะพี่เป้หาสีเขียวทำไม
6: คือช่วงนี้พี่เป้ไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกปวดตาจนเวียนหัวเคยได้ยินมาว่าให้มองอะไรสีเขียวๆอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้อาการดีขึ้นอันนี้จริงไหมหมออ
5: าการปวดตาจนเวียนหัวเป็นหนึ่งในทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนค่ะเกิดจากการที่เราจ้องจอนานเกินไปจนลืมกระพริบตาทำให้ตาแห้งกล้ามเนื้อล้าการมองสีเขียวก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวเพราะสีเขียวเป็นสีที่เราไม่ต้องเร่งในการโฟกัสเยอะแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนให้พักสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้คลายตัวจากการที่เราจ้องอะไรใกล้ๆมานานค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณฟังคนไหนที่เป็นสายชอบความเป๊ะมั้งคะหรือเรียกกันง่ายๆก็คือเป็น perfectionist นั่นเองคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามันเป็นผลกระทบการนอนของเราเหมือนกันนะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยเพราะการนอนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเดียวในโลกที่ยิ่งพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าไอ้ความกดดันนี่แหละค่ะมันไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลนะคะทำให้สมองของเราเนี่ยมันไม่ยอมนอนหรือว่าหลับแบบไม่มีคุณภาพจะมีปัจจัยไหนหรือมีนิสัยอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เรานอนหลับยากแถมไม่มีคุณภาพอีกด้วยอยากแนะนำให้คุณไปฟังไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเพื่อนเป็นหมอ EP ล่าสุดค่ะ EP 62นะคะสำหรับคนนอนหลับยากโดยเฉพาะเลยและอยากจะมี longevity เข้าไปดูกันได้ทาง YouTube A-Time นะคะ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทธินาทองชื่นหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียค่ะบอกว่าจะทบทวนข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการบินโดรนเหนือชายหาดคูจีเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐนิวเซาท์เวลสามารถเฝ้าติดตามฉลามได้นะคะหลังจากเกิดเหตุฉลามทำร้ายผู้หญิงคนนึงห่างจากชายฝั่งประมาณ30เมตรได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็มีการปิดชายหาดในเขตแรนวิกของเมืองซิดนีย์เป็นเวลา24ชั่วโมงซึ่งทางรัฐบาลนะบอกว่าจะพิจารณามาตรการใหม่รวมถึงการใช้โดรนแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆด้วยแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำของออสเตรเลียใช้โดรนเพื่อช่วยเฝ้าระวังฉลามแต่ว่าชายหาดคูจีกลับมีข้อจำกัดที่ครอบคลุมการใช้โดรนเชิงพาณิชย์นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยตั้งอยู่ใต้เส้นทางการบินของสนามบินนานาชาติซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
2: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: ส

0: งานจากเพอร์พีชนะคะและ1คนตรงนี้ค่ะตอนนี้5ทุ่มกับอีก18นาทีนะคะคุณผู้ฟังที่ยังคงติดตามฟังเพลงรู้ค่ะว่าจะต้องติดตามรอลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวช์กับเราครั้งล่าสุดนี้นะคะเราจัดโชว์กันวันเสาร์ที่1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ได้เจอกับว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนแน่นอนค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครที่อยากจะลุ้นบัตรในคืนนี้มีให้2ใบนะคะสำหรับที่นั่งปกติคุณผู้ฟังคนไหนพร้อมแล้วอ่ะส่งข้อความเลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็ลำดับที่คุณลงทะเบียนนะคะบอกกับเราหน่อยเดี๋ยวจะประกาศหน้าใหม่นะคะสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้โชคดีได้ชวนคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่คุณอยากจะไปฟังเพลงในบรรยากาศโรแมนติกด้วยกัน

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ให้เวลาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อาจจะพิมพ์ช้าเพราะว่าตอนนี้ข้อความก็หลั่งไหลเข้ามามากมายเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คกันดูก่อนแล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้แจกกันไป2ช่วงดีเจแล้วแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงส่งท้ายของวันที่ให้คุณได้ร่วมสนุกผ่านข้อความกันนะคะหลังเพลงนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะ

0: ุดวันนี้นะคะเป็นวันของคนที่ลงทะเบียนในลำดับที่637นะคะยินดีด้วยกับคุณธนกรพิทักษ์ค่ะได้ไปดูคอนเสิร์ตดีๆกับเรานะคะในวันที่1สิงหาคมนะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ส่วนคืนนี้ยังไม่ใช่เป็นวันของคุณไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไปเรามีแจกกันแน่นอนนะคะวันอังคารจะเริ่มต้นแจกกันช่วงแรกเป็นช่วงของ DJ PU ค่ะคอยติดตามนะคะ Cover
1: Night โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้า
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารเม

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์ข้อความที่ร่วมสนุกนะฮะลุ้นบัตรคาร์บอนไนไลฟ์โอ้โหมากมายจนจำชื่อคุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้ไม่ได้จริงๆนะคะแต่เชื่อว่าคนที่อยากฟังเพลงนี้อยู่คงรอที่จะฟังนะคะ
2: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็พร้อม

0: ่งเพลงเพราะให้กับคุณผู้ฟังที่ขอฟังเอาไว้หลายคนอาจจะอยากฟังเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะรักคุณเข้าอีกแล้วเสียงของพี่ปอธนชัยอุดชินค่ะในช่วงของ Smiley Request นะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ดีเจพี่แบมควงกะนะคะอยู่กับคุณมาตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงตี2เลย

0: น่าจะได้เป็นเพลงสำหรับคู่รักนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันอีกหลายๆคู่ต่อจากนี้ไปนะคะเป็นเพลงรักซึ้งๆจากลิปตาค่ะที่แทนลิปตาเขาก็แต่งขึ้นเป็นของขวัญในวันแต่งงานของตัวเองนะคะเพลงนี้ชื่อว่าแค่เราค่ะมาฟังเพลงใหม่กันบ้างเพลงนี้ก็เรียกว่าหวานโรแมนติกไม่แพ้กันเลย
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: มาฟังเพลงจากวงดนตรีที่เขามักจะตั้งชื่อเพลงเป็นเพลงรักชื่อยาวนะคะแต่คราวนี้จะดูสั้นกว่าทุกครั้งนะคะซิงเกิลใหม่ที่จะมาเติมความสดใสให้กับชีวิตนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ได้ก็สามารถจะมีความสุขไปกับความรักดีๆจาก No One Else ค่ะมาฟังเนื้อร้องหวานๆที่แต่งโดยกุ๊กนะคะที่เป็นมือคีย์บอร์ดของวงนี่แหละค่ะและที่สำคัญก็คือได้น้องคอปเตอร์จากบัสเนี่ยนะคะมาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลงใหม่ล่าสุดของ No One Else นี่คือคนคนนี้เป็นของคุณ

0: ใครที่บอกว่าต้องเข้านอนก่อนเที่ยงคืนนะคะเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีเราไม่ว่ากันอยู่แล้วส่งเพลงเพราะให้คุณนอนหลับฝันดีในคืนนี้ด้วยนะคะไม่อยากให้เป็นฝัน ETC แล้วก็ OCUS นั่นเองค่ะอีกประมาณ5นาทีนะคะจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเบรกสั้นๆแล้วก็น่าจะได้ส่งท้ายอีก1เพลงเพราะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ DJ Bam หลังเที่ยงคืนจนถึงตี2อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆใครที่ยังนั่งทำงานอยู่นะคะหรือว่านอนดึกกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงฟังเพลงเพราะกันยาวๆกับ DJ Playlist ค่ะ
1: โกลแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power By วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: โดย
6: ขายดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: ต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อิตาลีได้ออกแถลงการร่วมนะคะแสดงความยินดีที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจโลกค่ะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งก็รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่ายุโรปเนี่ยจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านแล้วก็พันธมิตรในตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: จะทำให้เธอ

ที่ยงคืนแล้วนะคะยังคงอยู่ด้วยกันต่อค่ะยังไม่เหนื่อยค่ะยังไหวอยู่เลยนะคะเพียงแค่2ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้นเองเรามาเริ่มต้นกันชั่วโมงใหม่ตอนเที่ยงคืนแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงตี2ของวันใหม่วันนี้อังคารที่16มิถุนายนแล้วต้องถามกลับไปหาคุณผู้ฟังแล้วนะคะว่ายังไหวอยู่ไหมยังโอเคหรือเปล่าวันที่ผ่านมาเหนื่อยหนักหนาแค่ไหนกันบ้างจะเหนื่อยเลยอาจจะบอกแบบนั้นนะคะเพลงเพราะเพลงไหนฮิวใจทำให้หายเหนื่อยอย่าลืมบอกกันผ่านแอป A Time ฟังฟินค่ะ

ามคุณไปว่าเหนื่อยหนักไหมสำหรับวันแรกของสัปดาห์นะคะเห็นบอกว่าเหนื่อยจนนั่งหลับเลยสถานีรถไฟฟ้าเลยทีเดียวนะคะอยากจะให้พี่แบมช่วยเปิดเพลงให้กำลังใจหน่อยชื่อเพลงเนี่ยอยากจะเป็นการตะโกนออกมามากกว่า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบางนา
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตย์นะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทาง Thai Ticket Major
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
6: คุณผู้ฟังฝากเพลงนี้เอาไว้ก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะรอฟังอยู่หรือเปล่าเลือกให้ในช่วงนี้เลยบอกทั้งชื่อเพลงแล้วก็เวอร์ชั่นของสาวคนนี้ล่ะค่ะ

0: พลงจากไอซ์ทมนวันนะคะไม่ใช่เพราะใครค่ะขอบคุณในช่วงเวลาของ Smiley Request ด้วยนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาฟังเพลงของศิลปินป๊อป R&B มากความสามารถคนนี้นะคะเรียกว่าเป็นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิกตัวพ่อเลยล่ะค่ะสร้างปรากฏการณ์ไวรัลให้ฮอตฮิตกันมาแล้วหลายสิ่งเลยทีเดียวนะคะและล่าสุดกับสไตลิ่งแล้วก็ไวท์เพลงป๊อป R&B ที่หลายๆคนคุ้นเคยกับเพลงของเขาและเพลงใหม่นี้ก็มาพร้อมกับเนื้อหาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะบอกเล่าความรู้สึกของผู้ชายไนท์ไลฟ์คนนึงที่กำลังถ่ายทอดความรู้สึกแบบตรงไปตรงมากับผู้หญิงที่ถูกใจค่ะมาฟังเพลงใหม่จากไทม์ไทยกันนะคะนี่คือ One Thing
2: ส

0: ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่ Wash Express
0: บาละศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เรียกว่าฉีกไปจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงเลยจริงๆนะคะลึกสุดใจนี่เป็นเวอร์ชั่นจากมีนค่ะเคยมาทำดนตรีใหม่ๆแล้วก็มาร้องเอาไว้ในช่วงเวลาพิเศษคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ของเรานะคะใครอยากจะไปเจอโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ล่าสุดมูนไลท์ลาวช์เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้มีบัตรฟรีมาแจกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะร่วมสนุกแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ช่วงแรกกับ DJ PU นะคะแจกให้2ใบใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ atime.live/greenwave ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังดีเจให้ส่งข้อความเข้ามาลุ้นกันรางวัลละ2ที่นั่งนะคะใครอยากจะรู้กติการายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เข้าไปดูกันได้ทาง atime.live/greenwave ค่ะ
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: ไปฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเซอร์เดวิดเบ็คแฮมค่ะได้รับเกียรติจารึกชื่อลงบนดาวเกียรติยศแห่ง Hollywood Walk of Fame นะคะซึ่งพิธีมอบดาวเกียรติยศในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนจากพรมแดงของฮอลลีวูดแบบดั้งเดิมมาเป็นพรมสีเขียวที่จำลองเป็นสนามฟุตบอลนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยเฉพาะโดยเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็ได้เปิดใจนะคะว่าช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากพร้อมทั้งสะท้อนถึงการเติบโตมาในย่านอีสต์ลอนดอนด้วยความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความชื่นชมและยกย่องในฮอลลีวูดเช่นนี้ค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

อีกหนึ่งมาสเตอร์พีซเลยนะคะของวงนี้ล่ะค่ะซิลลี่ฟูลนะคะวัยรุ่น90เขาขอมาค่ะกับผิดที่ไว้ใจนะคะตอนนี้ตี 1:19 นาทีฟังเพลงเพราะกันต่อในชั่วโมงที่2อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ในช่วงของ DJ Playlist นะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ายังตามฟังเพลงกันอยู่นะคะก็น่าจะมาถึงช่วงท้ายในคืนนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองขอบคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนเรามานั่งฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกกันค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่15-18มิถุนายนนี้นะคะโดยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรบริเวณถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: บอกเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับหมอเพื่อน
0: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
1: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีหมอเพื่อน
0: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอิหร่านค่ะเตรียมจัดพิธีศพอายาตอลลอฮ์อาลีคอมเมนีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศในวันที่4กรกฎาคมนี้โดยจะมีขึ้น6วันแล้วก็จะมีพิธีฝังที่บ้านเกิดของเขาในวันที่9กรกฎาคมค่ะหลังจากที่คอมเมนีเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตามกฎหมายของอิหร่านได้มีกฎระเบียบให้งดเว้นการจัดพิธีศพในทันทีได้ถ้าประเทศอยู่ในภาวะสงครามสำหรับอายาตอลลอฮ์อาลีคอมเมนีเสียชีวิตในวัย86ปีนะคะหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านมายาวนานถึง36ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขามีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างกองทัพแล้วก็ขยายอำนาจทางทหารของอิหร่านแล้วก็ภายหลังการสูญเสียอิหร่านก็ได้แต่งตั้งมุสตาบาคอมเมนีลูกชายขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วาชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Express. ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชี้บอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
0: ชี้ AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากัดสกินแอ็กซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผิวแต่ก็เป็นสัญญาณว่าลำไส้ต้องได้รับการดูแลเรื่องจุลินทรีย์บาลานซ์ได้แล้วแนน
1: นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยจากไส้พูดแล้วก็อุ๊ยลำไส้ใหญ่ทำงานแล้วอะไปก่อนนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้เปิดตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายค่ะในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของเดียคองโกนะคะนั่นก็คือจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาท์คิวูขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาก็เตือนค่ะว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกกำลังเจอกับอุปสรรคหลายอย่างเลยค่ะทั้งการขาดแคลนเวชภัณฑ์สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนะคะก็มีการเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกาค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นการรถไฟแห่งประเทศจีนเปิดข้อมูลค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมปีนี้มีผู้โดยสารเดินทางผ่านระบบรถไฟทั่วประเทศเกือบ 1,970 ล้านเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและก็ยังถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการด้วยก็เป็นผลจากนโยบายยกเว้นวีซ่าการเดินทางผ่านแดนของจีนโดยเครือข่ายรถไฟของจีนอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารต่างชาติเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะการรถไฟแห่งประเทศจีนก็ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารสูงอายุรวมถึงขยายการให้บริการตู้โดยสารปลอดเสียงและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เอาออริจินอลมาเลยนะครับตั้งแต่รักออกแบบไม่ได้ตอนนู้นเลยทั้งร้องแล้วก็ทั้งเล่นเองผมจำได้เลยว่าเป็นหนังไทยแนวใหม่มากในตอนนั้นกับโอเนกาทีฟนะครับแล้วก็ชอบทั้งเพลงชอบทั้งหนังแล้วก็ไปดูรอบพรีเมียร์คือรอบเปิดตัวด้วยแล้วจำได้ว่าแบบโอ้โหน้ำตาไหลพรากๆเลยตอนนั้นนะฮะซาบซึ้งใจมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ยั่งยืนยงมากเนาะวันนี้ครับมาทักกันนะครับ2เพลงแล้วนะป๊อปปองคูนครับแล้วก็ทัตทายังเพลงแรกคือพักอิงซบแล้วก็แค่เธอรักฉันไปกันต่อช่วยกันเลือกเพลงครับเราฟังไปด้วยกันนะ

0: ศร้าหนักทั้งเซตใหญ่ๆแต่ไม่เป็นไรครับตั้งใจอัดฉีดให้นะฮะก็ถือว่ามีความสุขจากความเศร้าแล้วกันตื่นมาแล้วก็รับความซาดิสไปในเช้าวันนี้สวัสดีวันอังคารอีกทีนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งทักกันมา
1: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขภาพ
1: พร้อมเลย
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: Caffeinate โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
3: เข้มมาที่วัดเชคสเปรส
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: Debut Track ครับเพลงใหม่นะซิงเกิลที่ยิ้มให้กับความผิดหวังจากละอองฟองครับเล่าถึงคนคนหนึ่งซึ่งเคยผิดหวังจากความรักครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องผ่านไปให้ได้อะก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีใครแต่มันก็ไม่อันตรายถึงชีวิตนะอ่ะทั้งเนื้อและทำนองจากฟองเบียร์จากละอองฟองล่าสุดอันตรายไม่ถึงชีวิต

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
6: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: พัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย์

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ฟีแอลพัฒนาด้วยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
3: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
4: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
1: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแนวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอด

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: แต่เครื่องคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาถทองชื่นรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะได้ร่างแผนพื้นฐานฉบับใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะโดยมีระยะเวลา10ปีเพื่อลดจำนวนผู้ที่เสียชีวิตลงกว่าครึ่งนึงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยร่างแผนนี้เนี่ยนะคะส่งเสริมความพยายามในการป้องกันอัคคีภัยซึ่งมองกันว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายประมาณ70%ทั้งด้านจำนวนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายค่ะโดยมาตรการหนึ่งก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้โดยกำหนดเป้าหมายในการติดตั้งอุปกรณ์อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่กำหนดของ10จังหวัดนะคะครอบคลุมทุกเทศบาลในโตเกียวแล้วก็จังหวัดรอบๆและร่างแผนนี้ยังมุ่งยกระดับความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของบ้านเรือนส่วนใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

อารมณ์ดีเซตใหญ่นะครับไม่มีตรงกลางกับจิรกรครับเสียงของหัวใจกับแอนทิติมาอารมณ์ดีกับวันธนกฤตนะครับแล้วก็ยกเป็นเรื่องเธอกับแพรวครับทักกันในชั่วโมงนี้นะฮะด้วยเพลงเซตใหญ่เลยก่อนนั้นคือพลเชษด้วยกับรักไม่รักไปกันต่อดีกว่านะครับมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ใหม่จะซ้อมเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้แล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะของเธอคนนี้อ่ะขอเพลงนี้มา

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พลงเปิดตัวตอนนั้นนะฮะและจะว่าไปก็กลายเป็นเพลงประจำตัวนะน้ำชานะครับกับรักแท้ยังไงฟังเมื่อไหร่ก็สดชื่นดี
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
0: ไม่แน่ใจเนาะว่าวันนี้จะเจอฝนไหมนะแต่ว่าถ้าเอาแค่เช้านี้มีแดดอยู่นะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
3: ์ Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับ

0: ให้บ้านครับปิดจบทุกภาระการเงินได้ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโด

0: ยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ยังคงมี Green News ให้ติดตามเรื่อยกันต่อนะคะกับตินสุทินาถทองชื่นทางการอินเดียค่ะได้สั่งห้ามผู้บริโภคเชิงพาณิชย์ซื้อน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลจากปั๊มน้ำมันค้าปลีกรวมถึงกำหนดขีดจำกัดการซื้อน้ำมันดีเซลรายวันเพื่อป้องกันการขาดแคลนในประเทศโดยให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลไม่เกิน200ลิตรต่อลูกค้าหรือยานพาหนะต่อวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำมันดีเซลที่ซื้อไปขายต่อได้โดยทางการกรุงนิวเดลีบอกว่าข้อจำกัดนี้มีความจำเป็นค่ะเพื่อทำให้แน่ใจว่าน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลจะมีจำหน่ายอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าและการกักตุนรวมไปถึงรักษาระดับการจัดหาเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรมค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามกันต่อ 8:00 น.นะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับดาราใหญ
2: ่โอ้ย คือใหญ่นี่คือรุ่นนะคะรุ่นนะคะต้องเติมคำว่ารุ่นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้อย่าลืมติดตามนะฮะให้พี่ไอ้พูดดีกว่า
2: เดี๋ยวก่อนเมื่อวานนี้หายไป1วันนะคะเมื่อวานก็ไปถ่ายใต้โต๊ะทำงาน
1: ครับ The Series นะฮะ
2: The Series ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะแล้วก็จริงๆใต้โต๊ะทำงานเคยเป็นซีรีส์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่พอเป็นซีซั่นเนี้ยก็จะมีผู้คนบอกว่าขอให้พี่อ้อยไปเล่นได้ไหมพี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่เคยอยู่ในแวดวงนี้เลย ลองดูพอเล่นเป็นพี่อ้อยแต่จริงพอเข้าไปดูจริงๆไม่ใช่ตัวพี่อ้อยเลยนะคะ
1: เล่นเป็นแต่จริงๆคาแรคเตอร์คล้ายแต่ว่าอาชีพกับนิสัยไม่ใช่
2: คือเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ออนแอร์คืนนี้ตอน 3:30 นะคะ
1: ใครรู้มันเป็นเพียงแค่
2: การแสดงค่ะ